ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand. ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

0: Facebook BP Radio และ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณ

0: แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับบ่ายโมง40นาทีวันนี้เจอกันตรงกับวันศุกร์ Friday นะครับวันนี้วันศุกร์ที่29นะครับเดือนพฤษภาคมอาจจะสิ้นเดือนกันแล้วนะครับโอ้โหอากาศข้างนอกร้อนมากเลยนะฮะร้อนจริงๆเมื่อคืนที่เชียงใหม่ฝนกระหน่ำลงมาเยอะเลยนะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะฮะ 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะกระหน่ำอย่างหนักมากนะครับฟ้าร้องฟ้าแลบตุ้มตามตุ้มตามนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการอะไรอ่ะการแบบตื่นเต้นนะฮะเมื่อคืนนี้ถ้าใครอยู่ข้างนอกคงจะเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องแรงมากๆเลยนะฮะดีว่าไฟฟ้าไม่ดับนะฮะแต่ว่าเวลานี้กลางวันเนี่ยร้อนจัดเลยทีเดียวนะครับเพราะอากาศแจ่มใสมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะตอนเย็นอาจจะมาอีกรอบก็เป็นได้นะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านข้าวต้มบัตรเดียวเจ๊ยาวด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงตรงนี้เลยเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังก่อนวันนี้มีใครเข้ามาถึงเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีจีเน่ด้วยนะครับโอ้โหจีเน่จีเน่หายหน้าไปไหนมาฮะขอเสียงต้อนรับจีเน่ด้วยคิดถึงพี่ดีเจครับไม่ได้ฟังตั้งนานเลยเช่นกันเลยจีเน่ตอนนี้จีเน่ไปทำงานที่ไหนฮะไปทำงานไหนเมื่อก่อนฟังอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่เมื่อก่อนฟัง 104.25 นะครับมาฟังออนไลน์ก็ได้เปิดในมือถือก็ได้ช่วงเวลาประมาณนี้ประมาณบ่ายโมงกว่านะฮะลากถึง5โมงเลยเวลาเดิมนี่แหละนะฮะลงมาทักทายกันได้เลยนะฮะนี่นะจีเน่น้องจีเน่นะครับสวัสดีพี่โอด้วยนะครับดีเจวินครับขอเพลงหน่อยดอกไม้ข้างทางของพี่ไทเกอร์ธนพลนะฮะพี่แมวใหญ่ธนพลกับเพลงคนใจอ่อนของเรย์ประจักษ์นะฮะไม่มีอ่อนใจนะนะฮะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยแล้วกันฮะลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสวัสดีจ้าพี่เวนขอเพลงหน่อยพบรักของอิงแต่ว่าถ้าได้เวอร์ชันของจูนร้องจะดีมากๆเลยได้เลยจ้าเดี๋ยวหาให้นะครับทีนี้ว่ากลับมาทำงานที่โรงพยาบาลพระปิยมหาราชจังหวัดตราดครับโอ้ไปจังหวัดตราดเลยเหรอฮะโอ้ไปเป็นประชากรของจังหวัดภาคตะวันออกเลยนะฮะโอ้ครับทางภาคตะวันออกก็ฟังดีเจทันอยู่เยอะนะน้องจีเน่จะรู้จักดีเจเป็นดีเจทันเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่104.25เราใช้ชื่อว่าดีเจทันนะครับอาจจะอ๋อทางตราดก็ฟังอยู่เยอะเหมือนกันนะจีเน่ทางภาคตะวันออกแต่ว่าฝนตกบ่อยนะนะฮะยินดีต้อนรับกันละกันถ้ามีเวลาว่างๆก็ลงมาทักทายกันได้เลยนะครับจะได้เซย์หายกันไปทำงานที่โรงพยาบาลพระปิยมหาราชจังหวัดตราดนะฮะสวัสดีพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับทักทายครับดีใจครับที่สุราษฎร์ธานีฝนตกหยุดๆครับวันนี้ขอเพลงของพี่ตาชานิดกันละกันครับขอเพลงสุดท้ายนะของพี่ตาชานิดนะฮะได้เลยในสไตล์ของ BP Radio ก็จะเป็นสไตล์ยุค90หน่อยนะน้องๆ Gen Z Gen Y ที่มาอาจจะแบบไม่รู้จักเพลงนะฮะเป็นสไตล์ Gen Y Gen Z หน่อยนะครับแต่พี่ๆหลายๆคนที่เป็น Gen Y อัพขึ้นไปเนี่ยจะรู้จักทุกเพลงอยู่แล้วนะครับBody Slam Potato Big Ass Body อะไรพวกเนี้ยนะฮะNico Trio นะฮะ Momme อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไปเป็นเพลงดังในยุคปี2540ไปปลายกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมสวัสดีครับขอวันนี้ขอเพลง Call Center ด้วยนะฮะเดี๋ยวเสิร์ชหานะครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับสวัสดีพี่กะละปังหาด้วยกันละกันขอเพลงคิดในใจของลาบานุนครับพี่กะละปังหานี่ก็อยู่เชียงใหม่นะฮะทักทายมาอากาศร้อนนะพี่กะละปังหาเนาะดีก็แดดออกเนาะถ้าแดดออกได้ขับส่ง Grab ส่งไรเดอร์ไม่ได้นะฮะพี่จุ๋มบอกว่าสวัสดีครับดิฉันวินครับตอนนี้ขับรถเที่ยวอยู่ในเชียงรายครับวันนี้เปิดฟัง BP Radio ยาวเลยนะฮะเมื่อคืนที่เชียงรายฝนกระหน่ำเหมือนกันครับอ๋อเหรอครับพี่แต่เชียงใหม่น่าจะหนักกว่านะพี่เมื่อคืนเชียงใหม่หนักกว่านะเมื่อคืนนี้โอ้โหฟ้าแรงมากปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บฟ้าแลบอย่างรุนแรงเลยเมื่อคืนนี้นะฮะนี่พี่จุ๋มเขาอยู่บนรถอยู่กำลังเปิดฟังออนไลน์อยู่นะครับขับรถเที่ยวครับมีความสุขแฮปปี้กันพี่ตั้มจากแม่พริกลำปางขอเพลง Baby I Love You ของโลโซแลนด์ได้เลยกันนะฮะกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่โอ้โหมอเตอร์ไซค์คันนี้เท่มากเลยนะฮะไอรุ่นไหนเอ่ยเมื่อเช้ายางรถมอเตอร์ไซค์ดีเจโดนเหล็กอะรั่วอะโอ้เปลี่ยนไปแล้วนะ150นะฮะแต่เชียงใหม่อู่มันเยอะเนาะนะฮะนี่พี่เขากำลังทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรฮะหัวเครื่องเหรอครับนี่พี่ตั้มแม่พริกลำปางนะฮะทำไปด้วยฟังไปด้วยนะครับนะพี่กะละปังหาว่าร้อนมากครับแต่นี่ก็ดีกว่าฝนตกครับลูกค้าจะหายไปขอบคุณสาวดื้อด้วยนะฮะทักทายจ้าดื้อดีจะเป็นได้รับของฝากจากเราแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากมายฝากมาแล้วเรียบร้อยแล้วสาวดื้อนะครับ
ฝากของฝากเพื่อสุขภาพเส้นผมมาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมได้รับแล้วเพิ่งได้รับเมื่อกี้เองลำปางจะได้ก่อนว่ามันถึงก่อนเชียงใหม่นะครับเนาะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันครับนะฮะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยกันละกันนะครับวันนี้เครือสาพัดลำพูนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะฮะฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำขึ้นมานิดนึงนะฮะดีเจวันนี้อยากจะฟังเพลงลูกทุ่งเสียงทองโอ้โหลูกทุ่งเสียงทองของเพชรพนมรุ้งหน่อยฮะสั่นหาเพลงอีกแล้วพี่โอ้นะฮะมางั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดเพลงกันก่อนนะครับในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยเราจะได้ฟังเพลงเต็มๆพร้อมกันในตรงนี้นะเดี๋ยวเราฟังเพลงในเซตแรกกันก่อนไหมที่คุณผู้ฟังขอมานะครับเนาะ

ัว DTX ยังไม่ถึงจ้ะแต่ว่าตัวอันนี้มาถึงแล้วล่ะนะฮะขอบคุณมากมายเลยครับพี่ชมว่าวิพินครับที่เชียงรายเขาเอาทุเรียนที่ไหนมาขายกันเหรอครับเห็นมีข้างทางเพียบกันเลยมากกว่าระยองอีกก็ส่งมาจากภาคตะวันออกนั่นแหละพี่ส่งมาจากตะวันออกนั่นแหละเพราะว่าคนทางภาคเหนือเนี่ยเขาได้กินอะไรพวกนี้ยากมันก็เลยจะเป็นจะต้องเขาเรียกว่าไงดีจำเป็นจะต้องเอามาขายเยอะหน่อยอะไรก็ตามแต่ที่มันหากินยากแถวภาคเหนือเขาจะขายกันเยอะพี่แต่อะไรที่มันหากินง่ายเขาจะไม่ค่อยขายกันเพราะมันมีซื้อทั่วไปอยู่แล้ว

ชิวๆด้วยกันตรงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายเดี๋ยวเล่นเพลงชิวให้ฟังกันข้อความมากันเพียบเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันเนาะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ผสมผสานกันไปในช่วงเวลานี้เลยนะครับเติมเพลงเข้ามาเดี๋ยวเติมเพลงเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีทักทายนะครับแล้วก็มีพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันละกันช่างบอยบอกว่าสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้อำเภอเมืองพัทลุงฝนตกโปรยปรายมีอากาศครึ้มๆนะฮะส่งบรรยากาศที่อู่มานะฮะนั่งทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้บอกว่าขอเจนซีหนึ่งเพลงครับกลัวความเสียใจของสรันใช่ไหมได้ฮะเลยเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะเจนซีเจนแซดเจนแซดเจนซีนะฮะทักทายทางแชทนะครับมีพี่อิงด้วยบอกว่านี่ใช่ครับนี่ขอเพลงสากลสักสองเพลงได้ไหมเพลงฝรั่งใช่ป่ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาท้าทายอย่างเป็นทางการช่วงบ่ายสองในลิงก์สัญญาณพร้อมกันด้วยกับคุณผู้ฟังที่ดูทางอุบลด้วยที่ FM 90 KSN Radio นะครับเดี๋ยวฟังเพลงชิวก่อนช่วงนี้เจนซีเจนแซดสักช่วงหนึ่งนะครับ

สาธุนะครับเอเชียเซเว่นนะครับอย่างนี้เลยชิคๆนะครับก้อยบอกว่าวันนี้ขอเพลงพบรักนะฮะอยากฟังเวอร์ชันของจูนแต่ว่าที่จริงไปเช็คแล้วก้อยเสียงมันไม่ชัดเพราะเขาอัดมาจากคอนเสิร์ตใช่ไหมมันจะมีเสียงกรี๊ดนะครับเสียงแหกปากนะฮะทำไม FC จูนชอบแหกจังเลยอ่ะก้อยฮะทำไม FC ของจูนนี่ชอบแหกจังเลยฮะแหกปากนะฮะเสียงกรี๊ดมันดังอ่ะเอาเวอร์ชันของอิงวรันธรแหละเสียงมันชัดดีนะครับเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับก้อยนะครับพี่จักรพันธ์บอกว่าดีเจครับเครื่องจักรอะไรอ่ะเครื่องจักรยางรั่วครับดีเจที่อำเภอนาน้อยยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นเครื่องจักรยางรั่วนะฮะทักทายด้วยกันจากนาน้อยจังหวัดน่านนะครับโอ้โหนี่ส่งบรรยากาศมาท้องฟ้าครึ้มนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ส่งวิดีโอมาให้ดูนะนี่เห็นไหมยินเสียงเครื่องมือไหมก้องแกงก้องแกงนะฮะนะทักทายกันมาอยู่จังหวัดไหนเซฮายดีเจวินด้าดีเจทันได้นะครับนะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเพิ่งจากเสียอาทำงานกันไปเรื่อยๆพี่จักรพันธ์ฟังเพลงไปด้วยนะครับก็ว่าขอจูนหนึ่งท่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังท่อนหนึ่งอ่ะสวัสดีพี่ตองมาว่าทักทายยามบ่ายครับขอเพลง18ฝนก็แล้วกัน18ฝน18หนามันร้าวในใจสิ้นดีพี่บอยพัทลุงบอกว่าขอเพลงหน่อยครับเพลง Fly ของวง Fly เพลงที่มีชื่อว่าบินนะครับจะได้ตื่นกันหน่อยเมื่อกี้เริ่มง่วงแล้วตอนนี้สวัสดีพี่สองด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์บุรีดีวันนี้มีคำถามร่วมสนุกไหมครับดีเจเดี๋ยวต้องถามทีมงานก่อนพี่ตัวเล็กนะครับเมื่อวานนี้มีคำถามปริศนาอะไรเอ่ยมาถามอีกไหมเมื่อวานถามไปถามคำถามหลายคนนี่ไม่เป็นการทำงานทีเดียวมัวแต่ไปคิดคำตอบนะฮะสวัสดีพี่มานพนะครับทักทายตอนบ่ายครับขอเพลง AI 1เพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนเรียกเสียเมียเรียกหมาสาระเนื้อหาก็เข้าท่าดีเพลงอะไรอ่ะพี่มนพชอบหาเรื่องแปลกๆมาเปิดอีกแล้วนะฮะติดอะไรอ่ะสวัสดีสาวแย่ไต้หวันด้วยขอเพลงเมื่อถูกคนพบจ้ะมอบให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันเมื่อถูกคนพบนะจ๊ะทักทายวิวสันหนุ่ม23ขอเพลงแฟนไม่มีแฟนไม่มาครับพลพรรครักเอ่ยปู่หนุ่ม23คัลเลอร์สวัสดีครับพี่จุ๋มวันนี้จุ๋มครับเมื่อกี้ได้ยินว่าจะเปิดเพลงสากลใช่ไหมขอ M2M 1เพลง The Day You Went Away นะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังพี่จุ๋มนะฮะพี่จุ๋มนี่ขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับนะอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายเดี๋ยวค่อยมาหาข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับบ่ายโมงกับอีก56นาทีคุณผู้ฟังครับ

ใสๆกับอิงรันทอนดีกว่าช่วงนี้ขอเจนแซดเจนซีสักช่วงนะครับสัก 3-4-5 เพลงกันก่อนใสๆกันก่อนช่วงบ่าย2แบบนี้เดี๋ยวค่อยชแวบไปหา90กันนะครับร้อนจังเลยทักทายพี่ธงชัยด้วยทักทายพี่ต๋องนะฮะคิวดีด้วยจอยด้วย

0: ชิลๆนะครับกับ3 Mondown นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลนะเย็นๆนะเย็นๆซึ้งๆกันในช่วงเวลานี้นะครับตอนรับก็สู่ชั่วโมงบ่าย2โมงกับที่นี่ BP Radio กับ DJ ทาน DJ วินนะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้จะเจอกันนะครับวันศุกร์หันษาศุกร์29วันนี้ศุกร์29เดือนพฤษภาคมจะสิ้นเดือนแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของสิ้นเดือนแล้วนะครับตอนรับคุณผู้ฟังทางอุบลทางมณฑลด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับที่ BP Radio กับช่วงเวลาเพลงพร้อมที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเติมเพลงสุขเพลงได้เลย
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: และแน่นอนครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันช่วงนี้ครับ
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect
4: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
0: True Academy Fantasia กลับมาแล้วพร้อมกับ The Voice นะครับโดย True ผู้จัดหลักผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการใน2โครงการใหญ่นี้ครับไม่ว่าจะเป็น The Voice นะครับจริงๆไม่มีพี่แฟนแรงของเราด้วยพี่แมนใช่ไหมพี่แมนเขาไปออดิชั่น The Voice ด้วยนะเดี๋ยวจะส่งบรรยากาศมาให้ดูพี่แมนนะเป็นแฟนรายการ BP Radio นี่แหละนะจะไปออดิชั่น The Voice ด้วย เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับมาถึงแล้วทักทายกันเลยกันฮะอยู่กับยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้นัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้า7ยอดได้เวลามานัวมาแซ่บกันแล้วทุกๆวันนะช่วงที่ทานครบ800บาทรับไปเลยนะครับเป็นคูปองนะฮะในการจับลุ้นรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของเซตยำปูม้าเซตใหญ่เลย1เซตให้ได้อิ่มได้นัวกันแน่นอนนะฮะแล้วก็มีรางวัลย่อยต่างๆอีกมากมายที่ยำปูม้า7ยอดนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะฝากโดยกันละกันจ้าแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยเติมความอร่อยทุกวันนะฮะทุกเย็น4โมงเย็นเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนไปเติมความอร่อยได้2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะฮะฝากด้วยกันครับนะทางไทยทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับ FM 90 KSL Radio ทางบุญทริกมีร้านค้าสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อได้นะร้านอาหารร้านค้าบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นอกจากคุณผู้ฟังในบุญทริกแล้วเรามีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะที่ฟังออนไลน์พร้อมๆกันทางแอปพลิเคชันนะครับนะสวัสดีพี่แชมป์ด้วยกันละกันทักทายครับสวัสดียามบ่าย2ครับพี่แชมป์มาแล้วสวัสดีพี่รับเหมานะฮะอยากฟังเพลงอินดี้ล่องลอย1เพลงหล่นหายระหว่างทางนะครับเนาะพี่แสบบอกว่าสวัสดีครับที่อำเภอขลุงจันทบุรีอากาศร้อนร้อนครับดีเจขอเพลงยุค90ครับใจไม่ด้านพอของพี่เทอุเทนพรหมบินนะฮะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับอ้อโหพกลำโพงบลูทูธมาเลยซื้อใหม่เลยครับดีเจเดี๋ยวไม่ทันข่าวดีเจยังไม่ทันลำไยสิพี่อ่ะยังไม่ทันลำไยดีนะพี่สุนทรลงทุนซื้อลำโพงบลูทูธอันใหม่มาเริ่มเทิมทีเดียวนะเอามาวางไว้ในรถเลยเอาวางไว้ข้างๆคนขับเลยเบาะข้างเลยทีเดียวนะฮะอย่างเงี้ยเลยพี่สุดยอดนะฮะสวัสดีอาเมะรายการช่วงบ่ายทักทายนะจ๊ะอาเมะมาแล้วนะฮะพี่นัทครับมาแล้วพี่นัทจากระยองครับทักทายครับดีเจสุดแต่ใจจะไขว่คว้าของหนุ่มเสกกันละกันครับนะวันนี้มากันเพียบเลยตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้นะครับเข้ารายการมามีหลายข้อความทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เดียวนะฮะขอเพลงอับดุลเอ้ยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ยุค90นะพี่ต้าชานิดครับพี่ห่ออยากฟังพี่สติ๊กเกอร์ขอเพลง Call Center มาตั้งแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ต้าแม่พริกลำปางทำงานไปด้วย Baby I Love You Lo Soland นะครับพี่กะละปังหานะครับคิดในใจลาบานูนนะครับพี่ชื่อสมนึกพังงานะครับพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงนะครับ สาวดื้อนครปฐมดื้อสาวปิ๊กนครปฐมนะฮะแล้วก็มีจีเน่นะครับได้ฟังเราไปแล้วนะสรันนะครับเนาะพี่จักรพันธ์นะครับนาน้อยจากจังหวัดน่านครับแล้วก็พี่ช่างบอยพัทลุงด้วยอย่างฟังมงฟลายนะครับพี่สองทักทายมาช่วงบ่ายนะครับรวมถึงสาวแย้ไต้หวันด้วยนะฮะพี่วสันต์หนุ่ม23นะครับพี่จุ๋มนะครับพี่กระป๋อมอภิชาตินะครับพี่มานพโดยพี่นพตั้งเพลงพี่ไว้แล้วตั้งไว้แล้วรอเรียบร้อยรอสักครู่นะฮะพี่โอด้วยที่ขอมานะฮะรวมถึงพี่เพชรนะฮะวันนี้จอยอาเกนอยู่กับพี่สุพัฒน์นะฮะกำลังทำบ้านอยู่จอยอาเกนกำลังทำอะไรเอ่ยวันนี้ต่อเติมหรอนี่จอยขนาดว่าร้อนขนาดนี้จอยยังคิ้วสวยอยู่นะฮะจอยเซลฟี่มาคู่กับพี่สุพัฒน์นะฮะคิ้วปังมากเลยนะฮะผมยุ่งแต่คิ้วปังนะฮะนี่ครับมาทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเห็นไหมมีทุกอิริยาบถเลยตั้งแต่อยู่ในออฟฟิศขับรถนะฮะก่อสร้างบ้านปลูกผักนะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาขับแกร็บไรเดอร์เห็นไหมแฟนรายการเรามีทุกประเภทเลยอยู่บ้านเลี้ยงหลานยังมีเลยนะฮะพี่อุดิพลังโกนี่ก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกันที่ลำปางนะฮะอยากฟังก๋วยเตี๋ยวหน้าใสสาวก้อยก้อยนะครับแล้วก็มีพี่แสวงชัยด้วยนะฮะทักทายกันเข้ามามากมายหลายข้อความทีเดียวนะฮะแหมพี่สุนทรว่าซื้อลำโพงบลูทูธเต็มบ้านแล้วตอนนี้นะฮะมีเพลงหนึ่งเพลงจะให้ฟังชื่อเพลงว่า Call Center เคยฟังไหมพี่ต้าอ๋อพี่ต้าบอกว่าขอเพลงจี่หอยด้วยฮะสรรหาเพลงเหมาะขอบคุณพี่พนิตาด้วยกันแล้วกันเมื่อเช้านะครับเอาของมาฝากผลิตภัณฑ์อาหารนะครับมาฝากดีเจนะครับที่ดนตรีสีสันนะครับเมื่อเช้ามาฝากถึงที่เลยนะฮะแวะมาหาที่ออฟฟิศนะฮะขอบคุณสาวดื้อด้วยนะครับฝากของมาให้ดีเหมือนกันผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแชมพูนะครับขอบคุณมากมาใครจะฝากของมาฝากได้นะครับเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้เนาะส่งมาเลยมีคุณผู้ฟังจะส่งอันนี้มาให้ด้วยนะสับปะรดมาให้ด้วยนะเออได้ถ้ามันไม่เสียก่อนนะสวัสดีพี่ตูนด้วยกันแล้วกันนะขอเพลงครับยังหวังของต้อมเรนโบว์นะฮะอ้อโหมากันเพียบทีเดียวนะครับก้อยเราจะเรียกให้ก้อยว่าอะไรก้อยลาดพร้าวเนาะเรียกผิดก้อยลาดพร้าวก้อยคนเท่ลาดพร้าวโอเคครับเดี๋ยวเพลงที่ขอมาเมื่อกี้ที่ว่าของที่อะไรนะเมื่อกี้ขอมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะงั้นเดี๋ยวเชิญขอเปิดเพลงอันนี้ก่อน Call Center ก่อนขอฟังหน่อยสิเพลงนี้มันตลกดีนะมันเป็นเพลงชิคๆนะชิคๆชิวๆนะฮะ
5: ฮัลโหล
0: ตกค้างพี่โตโน่สวัสดีครับตอนนี้ราชบุรีกำลังร้อนเลยครับราชบุรีกำลังร้อนละอุทีเดียวใช่ไหมทางภาคตะวันออกได้ฟังกันอยู่เยอะเลยนะระยองชลบุรีตราดนะฮะพี่อู๋สวัสดีครับบางใหญ่ร้อนจัดเลยครับดีเจขอเพลงฟ้ายังฟ้าอยู่หนึ่งเพลงนะครับ
6: ต้นได้เลขบัตรประชาชน
0: มาอยากฟังรวยไม่ไหวแล้ว
5: ฮัลโหล
6: ตอนนี้คุณมีพัสดุตกค้างติดต่อออเปอเรเตอร์กด9
5: เฮียจริงปะเนี่ย
7: สวัสดีครับ

นะฮะก็จริงอย่างที่เขาบอกนะก็จริงที่เขาบอกกันนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะจริงๆนะตอนสมัยก่อนที่ดิจิเป็นเจอครั้งแรกก็อย่างนี้ละคนมีพัสดุที่ส่งมาแล้วก็งงเพราะเราเคยซื้อเนาะก็เคยซื้อของแล้วก็มันมาจากไหนนะฮะก็เลยว่าอ๋อมันเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนมาทุกรูปแบบโอ้นะฮะแต่ไม่เคยโดนโอนสตางค์ให้เขานะไม่มีแต่ว่าโดนรูปแบบเลยฮะอาจจะเป็นว่า call center นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะจ๊ะไม่มีตังค์หรอกฮะพี่จุ้ยว่าชอบเพลงจริงเลยร้องได้เยี่ยมจังเลยดีเนาะร้องได้เยี่ยมนะครับไม่มีตังค์ให้โอนหรอกครับไม่ต้องมาโกบไม่ต้องมาหาหรอกครับเพราะว่ารวยไม่ไหวแล้ว

0: อยากฟังเพลงรวยไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวเพลงช้ามาสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะเปิดไม่ทันแล้วตอนนี้คุณไม่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40เพราะคุณชอบพูดว่ารวยไม่ไหวแล้ว

กลายเป็นวลีเด็ดนะครับที่ทุกคนเอาไปเล่นกันรวยไม่ไหวแล้วนะฮะรวยเฉพาะรวยกระจุกจนกระจายสินะฮะเดี๋ยวรอนะครับวันที่1นี้นะครับใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยใจพลัสนะฮะหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยรอสแกนจ่ายเลยนะฮะแต่เราก็ต้องเติมตังค์นี่ใช่ไหมเราก็ต้องเติมตังค์เราใส่เข้าไปนะแต่ก็ดีนะเราหมายเป็นผลบวกแล้วกันเพราะอย่างน้อยคนที่ขายของเนาะคนที่ขายกับข้าวขายของเขาจะได้แบบมีเงินหมุนเนาะเวลาเห็นร้านค้าทยอยหลุดหายไปนี่รู้สึกแบบใจหายนะคนจะได้เอามาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับนะรวยไม่ไหวแล้วจ้ะคนที่กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงซะหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเป็นขอชแวบไปหาเพลงในสไตล์ยุค90ยุค2000กันเมื่อกี้เราเล่นเพลงสไตล์เจนซีเจนแซดไปหลายเพลงเลยตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้นะครับพี่สติ๊กเกอร์ว่าดีใจครับคุยเรื่องผีเรื่องลี้ลับอีกไหมฮะชอบได้จะให้เล่าเรื่องวิญญาณเรื่องหลอนหรอเดี๋ยวรอช่วงหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันนะฮะพี่สุนทรบอกว่าดีใจครับไม่เติมตังเติมใจได้ไหมเติมลำไยดีกว่าพี่เติมน้ำลำไยดีกว่าเออนะฮะแล้วมาชแวบไปหาเพลง90ดีกว่าใครรู้จักอับดุลบ้างเอ่ยอับดุลขายโรตีเอ้ไม่ใช่สิบางขายโรตีอยู่ข้างอับดุลส่วนก้องส่วนก้อยนั้นอยู่ข้างจูนขายหมูปิ้งได้อยู่นะก้อยนะ หมูปิ้งฮาลาลน้ำลำไยแทนได้ไหม

ดุลขอเบอร์ได้ป่ะอับดุลอับดุลนะฮะอับดุลนี่มันคืออะไรนะจินเน่วอร์ดีเจครับขอม้าป่าอีกสักเพลงได้ไหมครับได้ๆเดี๋ยวเปิดให้เดอะริสเป็นทอยเหรอ

แล้วยังมันทีเดียวดีเจอะไรจะมันขนาดนี้อันนี้เปิดให้เลยนะเปิดให้ฟังกันร็อกจังเลยทีนี้ขอเอาใจขาร็อกหน่อยกันละกันนะฮะส่วนมากเพลง90สมัยก่อนมันจะออกแนวร็อกหมดเลยมันจะไม่มีความเป็น EDM มีความเป็นชิคๆเหมือนเพลงปัจจุบันนี้นะฮะทักทายทางแชทนะเมื่อกี้มีหนูน้องวอลลี่เจขาเห็นข่าวว่าร้านอาหารร้านน้องฟุกเชียงใหม่เนี่ยเขาปิดทั้ง2สาขาหรือปิดสาขาเดียวในข้อมูลเขาบอกว่าปิดตำนานร้านน้องฟุกคลองชลประทานนะปิดตำนานที่สาขาคลองชลประทานไปรำลึกความหลังกันได้นะฮะร้านน้องฟุกเปิดให้บริการวันที่19นี่เป็นวันสุดท้ายมาอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะร้านอาหารน้องฟลุกนะฮะในเชียงใหม่นะหรือที่รู้จักกันในชื่อร้านน้องฟลุกติด B2 เป็นร้านอาหารยอดนิยมในเชียงใหม่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารรสชาติดีมีปริมาณคุ้มค่าราคาย่อมยาวเหมาะสมของคนที่มาชอบทานเป็นครอบครัวนะฮะมีดนตรีสุดเป็นกึ่งสุดส่วนอาหารนะครับเนาะก็ช่วงนี้เนี่ยร้านค้าต่างๆก็ทยอยปิดกันในข้อมูลบอกว่าสาขาคลองชลประทานนะประมาณนี้นะฮะหนูน้องบอกว่าเห็นทางศูนย์ราชการเขาฮิตไปกินร้านนี้กันนะฮะรสชาติดีอาหารอร่อยราคาไม่แพง

มีความเป็นแบบยังไงดีเขาเรียกว่าดนตรีแบบไหนดีคาร์บอยหรอบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นเพลงเก่าๆในอัลบั้มของโลโซแลนด์นะครับชื่อเพลงว่า Baby I Love You นะฮะในสมัยก่อนยุคก่อนก็จะเป็นแนวร็อกๆหน่อยมันจะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยทั้งรูปแบบพี่เสกนี่วันที่23นะเขาจะได้ออกมาจากเรือนจำนะฮะสำหรับเสกโลโซนะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับพี่เสกโลโซนะตอนนี้จะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะเยอะมากตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะฮะตอนนี้คิวเพลงล่าไปถึงตีห้าแล้วนะฮะตอนนี้คิวเพลงล่าไปถึงตีห้าเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงว่ามีเพลงอะไรที่คุณผู้ฟังส่งมาบ้างสำหรับบ่ายนี้นะจ๊ะมากันเยอะทีเดียวหยุดขอเพลงนะเอามือบังไว้ก่อนเอามือบังไว้ก่อนแหมสวัสดีลุงแป๊ะด้วยกันละกันนะฮะอยากจะขอเพลงฉันรู้ของโบสุนิตานะฮะต้นสมไทยพี่เต้ลุงแป๊ะว่าเคยเจอครับเคยไปกินร้านอาหารน้องฟลุกสาขาคลองชลประทานวันนั้นไปกินกันเกือบ20คนได้อาหารเยอะจริงๆมันอิ่มอร่อยอ๋อคนชอบที่ปริมาณอาหารมั้งคือมีข่าวงี้ว่าที่เชียงใหม่ร้านน้องฟลุกเขาจะปิดเพราะว่ามันเขาต้นทุนเขาสูงมากในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นในเชียงใหม่เฉยๆไม่ใช่เฉพาะร้านนี้ฮะยังมีเยอะแยะเลยที่มันแบกรับต้นทุนไม่ไหวเนาะจอยบอกว่าวันนี้จะต่อเติมห้องครัวนะฮะฟังเพลงกันอยู่ช่วงนี้นะฮะสวัสดีสาวมิ้นท์ด้วยกันฮะมิ้นท์ฟังอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับ Good morning DJ ตอนนี้กี่โมงแล้วมิ้นท์11โมงเหรอมิ้นท์ตื่นสายมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ที่อังกฤษเป็นเวลาประมาณ11โมงใช่ไหมไม่รู้กี่โมงไม่รู้เหมือนกันนะฮะสวัสดี KW ด้วยกันละกันอยากฟังพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับนะเป็นปลาไหลชุบน้ำมันนะฮะ

รักแทบตายสุดท้ายหลุดมือใครเคยจับปลาไหลบ้างจริงใครเคยจับไหมบางคนกลัวนะบางคนกลัวปลาไหลไม่กล้าจับมันเหมือนงูไงมันลื่นๆเหมือนกันไงเออนะเพื่อนในใจเมื่อก่อนกลัวปลาไหลมากเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นปลาไหลเนี่ยมันออกมาจากหัวกะโหลกคนอะไม่รู้ไปเห็นที่ไหนเหมือนกันนะฮะเห็นในหนังมั้งเอออะไรก็ตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก44นาทีอากาศกำลังร้อนทีเดียวนะครับมีจังหวัดไหนที่ฝนตกบ้างเอ่ยมีหรือไม่มีฮะต้องถามคุณฟังก่อนทักทายทางแชทนะครับเนาะพี่ธงบาวันนี้เพิ่งมาครับรายงานตัวครับวันนี้มาบำเพ็ญประโยชน์ที่กรมประพฤตินะฮะเหนื่อยมากๆเลยอ๋อเหรอฮะไปปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเนาะทักทายด้วยกันละกันนะพี่สวัสดิ์ก็มาแล้วนะครับมาเสียหายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะหอมินว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาของ8โมงเช้าอยู่จ้ะ8โมงครึ่งอยู่เนาะ8โมง45เนาะโอเคทักทายด้วยกันละกันนะฮะลงมาชิวกันช่วงนี้กันเลยกันเดี๋ยวเปิดเพลงไว้ให้ฟังกันสักช่วงหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าสมดเซฟเพลงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆลดจังหวะให้เบาลงนะฮะสำหรับเพลงก็จะออกแนวสไตล์90หน่อยเพราะว่าแฟนรายการหลายคนชอบประมาณนี้นะฮะชอบประมาณนี้นะฮะสวัสดีพี่ปอนด้วยกันฮะทักทายพี่ปอนธนภัทรด้วยกันเลยกันมาแล้วนะฮะทักทายทางบุญทะเลกด้วยกันละกันนะฮะบุญทะเลกเด็ดอุดมนาจรวยนะทักทายมาช่วงเวลานี้นะครับ

ว่าแฟนไม่มาก็คือแฟนไม่มีสิจะถามทำไมถามเพื่ออะไรนะฮะตอนนี้นะคุณฟังครับเดี๋ยวมาดูข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับที่จะนำมาฝากกันเอาเรื่องเลยดีนะครับเปิดชื่อ6จังหวัดเสี่ยงพายุฝนฟ้าและดินถล่มนะฮะว่าคืนนี้เชียงใหม่ฝนตกหนักมากเลยฟ้าร้องฟ้าแลบตุ้มตามหนักมากเลยทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็เขาบอกว่ากรมธรณีเปิดเผย6รายชื่อเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะฮะมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะภาคเหนือนี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนนะครับที่ใกล้ภูเขาสูงดินถล่มเลยทีเดียวส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนืออีสานจะเป็นที่อุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีจะมีโอกาสนะเกิดเรื่องราวของฟ้าฝนดินถล่มได้ภาคใต้จะเป็นพังงาและจังหวัดตรังครับก็ขอให้ติดตามการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยถ้าฝนตกสะสมเนี่ยจะมีโอกาสดินสไลด์ดินถล่มได้นะครับเนาะส่วนเรื่องของข่าวสารนะการอุบัติเหตุต่างๆจอแจ้งข้อหาชายเสื้อดำลูกน้องผอ.สำนักสืบสวนปปช.หลังจากที่ขับรถไปชนนะฮะเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับเนาะก็เป็นข่าวที่ไปขับรถกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิตบนทางต่างระดับนะครับอำเภอเมืองนนทบุรีล่าสุดนี้ผอ.ที่ชนไรเดอร์เสียชีวิตนั้นขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมรับอุปการลูกผู้เสียชีวิตทั้งสองด้วยนะฮะเขาบอกว่าขับรถในการเมาสุราถึงแก่ความตายประมาทให้คนอื่นตายขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือนะวันนี้ก็มีการเรียกตัวไปนะฮะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะฮะก่อนออกมาให้การสัมภาษณ์กับสื่อพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียใจมากเลยประมาณนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็เขาบอกว่าจะอุปการะนะครับเรื่องดูบุตรทั้งสองของผู้เสียชีวิตนะฮะรวมถึงค่าเสียหายและการเยียวยาด้วยนะครับนะเห็นไหมเป็นถึงผอ.นะครับเป็นถึงคนมีตังค์นะฮะเล่าเข้าปากแล้วก็เรียบร้อยถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะมีกรรมร่วมกันก็เป็นได้ใครจะไปรู้เออนอนเนี่ยก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงของสองสัปดาห์นี้ที่เป็นประเด็นกันนะฮะผอ.เมาแล้วขับชนคนตุยไรเดอร์นะฮะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะฮะเพลงนี้ชื่อว่าม้าป่าไอ้ม้าป่าเป็นไงม้าป่าThe Richman Toy ครับที่เจเน่อยากฟังนะครับเป็นเพลงแปลกๆนิดนึงนะฮะ

0: ิกมากเลยเนาะนี่ของมันจากจีเน่ใช่ไหมจีเน่จีเน่ก็ชอบประมาณนี้เพลงประมาณนี้แหละ The Rich Man Toy ชื่อเพลงว่าม้าป่าม้าม่วงได้ไหมไม่ใช่ม้าป่าขอเป็นม้าม่วงแทนได้ไหมยังไม่จบนะ
1: เฮ้ยรู้คนนี้ขี่ได้ไหมไอ้ออฟกระลอกไหมตัวเล็กสุด
2: ไม่ขี่พี
1: ่กระลอกขี่กูต้องถือดาบ
2: เออ
1: ดา
2: บฉาก
1: แล้วกูมาตอนเดียว
3: มาพี่เจสวัสดีครับ
4: อ้าวพี่บอล
2: เป็นไงบ้างคุยอะไรกันคุยกัน
0: ไปเป็นเพลงที่แปลกมากไม่ยอมจบเพลงนะฮะเอาเสียงใส่เข้าไปด้วย
2: มาเสร็จแล้วผมมา
5: แล้ว
2: เดี๋ยวพี่เอเอาไปให้
0: ม้าป่าม้าม่วงม้าป่านะฮะเมื่อกี้เพิ่งกินม้าม่วงมาม้าม่วงหนึ่งลูกใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับอ้าวพี่ปณิตาวันนี้เจอขาช่วงนี้ฝนตกบ่อยทางฝนตกบ่อยนะครับทางบ้านมีแมงมันออกมาด้วยแมงม่อแมงมันแมงไม้นะฮะออกมาจากพื้นด้วยออกมาจากธรรมชาติด้วยนะก็เลยเก็บใส่ขวดได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะอาหารป่าตามฤดูกาลโอ้นะฮะพี่จักรพันธ์วันนี้จะเป็นครับดิฉันครับเล่าข่าวที่ลำปางหน่อยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักที่ลำปางนะฮะว่าลำปางก็ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมเสียหายกว่า400หลังคาเรือนนะเตรียมทำระบบแก้มลิงนะฮะอันนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมาลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับซึ่งน้ำท่วมเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนเนื่องจากเทือกเขาดอยขุนตาลปริมาณวัดน้ำฝนได้ถึง110มิลลิเมตรเมื่อคืนนั้นมันตกหนักที่ลำพูนมากเลยลำพูนนะครับแล้วมันเข้าเชียงใหม่หนักมากทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องแรงมากคุณฟังตุ้มตามนะฮะแล้วก็มันข้ามฝั่งไปลำปางด้วยเพราะดอยขุนตาลมันจะกั้นระหว่างลำพูนกับลำปางเอาไว้เนี่ยนะฮะน้ำก็ไหลเข้าสู่ในส่วนของพื้นที่ฝั่งลำปางนะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยในอำเภอห้างฉัดนะฮะได้รับความเสียหายกว่า400หลังคาเรือนนะครับก็บอกว่าในการนี้ก็จะทยอยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในชุมชนต่างๆนะครับโดยเชียงใหม่เองเมื่อคืนก็ท่วมเหมือนกันแต่เป็นการท่วมขังนะขังเพราะฝนมันตกอ่ะเออนะฮะอันนี้ก็ทางลำปางนะฮะนะครับแต่ปีนี้กรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะไม่เยอะเหมือนปีแล้วนะจะเยอะเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก็คือหมายถึงว่าถ้ามีเนี่ยก็คือตกปกตินี่แหละแต่มันจะตกเป็นมาตรฐานนะไม่ได้เยอะเกินปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเหนือทางภาคกลางก็มั่นใจได้ว่าน่าจะไม่เกิดน้ำท่วมมั้งใช่ไหมว่ามั้งด้วยนะฮะเพราะปีก่อนปีโน้นเชียงใหม่น้ำท่วมหนักมากเลยแล้วน้ำเหนือนะฮะมันจะลงสู่ภาคกลางต่ออายุทยาต่างๆเต็มตัวรับมือเลยนะฮะแต่ปีนี้เขาบอกว่าไม่เยอะขนาดนั้นมันลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างที่กรมอุตุบอกเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับนะพี่ปอนธนพัฒน์นะครับทักทายมาแล้วนะฮะนะครับจีเน่บอกว่ามะม่วงก็น้ำแฝงตอนเล่นเกมครับอ้าวเหรอจีเน่ชื่อมะม่วงเหรอชอบชื่อจังเลยนะมะม่วงนะฮะมะม่วงนะฮะว่ากันไปไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าใจกับก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโสมๆนะฮะแพนเค้ก

ที่หัวใจเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องทอนนะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเศร้าจังเลยอยู่กินคนเดียวอย่างนี้หรอนะฮะทักทายกันเข้ามาช่วงเวลานี้ก็แล้วกันบ่ายสามโมงนะครับทักทายพี่ไพโรจน์นะครับจากแม่แจ่มด้วยก็แล้วกันบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงลืมได้ลืมเลยของธานินทับมงคลด้วยนะครับพี่ไพโรจน์เมื่อคืนแม่แจ่มฝนตกไหมตกเบาๆหรือตกมากตกมาหรือตกเบาๆฮะทางแม่แจ่มนะฮะทักทายเข้ามาด้วยนะจ๊ะอยู่ตรงไหนทั่วประเทศไทยฟังกันอยู่นะครับทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกเดือดรมนาจรวดเดี๋ยวขอดูเรดาร์อากาศตั้งหนึ่งตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนตกบ้างนะครับนะฮะมีจังหวัดไหนที่มีฝนตกบ้างนะวันนี้ทั่วประเทศไทยนะครับส่วนมากฝนมันจะมาถึงบ่ายช่วงบ่ายถึงค่ำนะฮะคุณฟังตอนนี้ที่เขมรฝนตกหนักมากเลยอ่ะจริงๆที่เขมรนะไม่ใช่สิเขมรแล้วก็ฝั่งของประเทศเวียดนามฝนตกหนักมากเลยนะฮะส่วนประเทศไทยเราเนี่ยเอาเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเนาะมันไม่ได้ตกเยอะคุณฟังมันกระจัดกระจายไปอ่ะกระจุกกระจิกกันไปแต่ละอำเภอนะอย่าบอกว่าตกแล้วกันใช้คำว่ากระจายแล้วกันนะฮะกระจายเนาะทางอีสานก็ไม่ค่อยมีอุบลก็ไม่มีนะครับนะทางภาคกลางกรุงเทพหรอกรุงเทพภาคกลางนี่มันกระจายไปทั่วครับอยู่แต่แถวบางปะอินบางไทรวังน้อยนะครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับปทุมนะส่วนกรุงเทพในตัวกรุงเทพไม่มีนะฮะอ๋อมันมีหนึ่งจุดนะครับที่แหลมฉบังนะครับภาคตะวันออกนะครับปลวกแดงนะฮะอันนี้ตกเยอะอยู่นะปลวกแดงนะครับนี่อันนี้โซนของชลบุรีเนาะนะครับที่ทางภาคตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังนะฮะนะครับส่วนทางภาคใต้ตอนนี้นะครับหัวหินก็ตกอยู่นะหัวหินก็ตกอยู่ประจวบเล็กน้อยครับแต่พอใต้ประจวบลงใต้ชุมพรลงไปตกเยอะตกทั้งผืนเลยใต้ชุมพรลงไปนะตกเยอะเลยทีเดียวนะครับพัทโตอำเภอพัทโตอะไรอย่างงี้ตกเยอะเลยนะครับท่าชนะนะครับอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีตัวเมืองตกหนักเลยนะครับสิชนนะครับอันนี้แต่ละอำเภอนะครับนาสารนะครับลากลงไปถึงนครศรีธรรมราชนครนี่ตกเยอะเลยนครศรีธรรมราชนี่ตกเยอะเลยในตัวเมืองนะครับนะลงไปทางอำเภอรอบนอกเมืองก็ตกเหมือนกันนะครับอำเภอชะอวดนะครับอำเภอต่างๆทุ่งสงนะครับก็ตกเหมือนกันในตัวเมืองตกหนักกว่าที่นครศรีธรรมราชนะครับฝั่งตะวันตกนะครับที่ภูเก็ตก็ตกอยู่เหมือนกันก็ตกหนักอยู่เหมือนกันที่ภูเก็ตนะครับลงไปถึงพัทลุงตรังก็มีปลาปลายกระจายกันไปนะแต่พอลงใต้ลงไปหาดใหญ่ไม่มีนะหาดใหญ่ไม่มีไปมีที่ยะลานู่นเลยนะฮะยะลานราธิวาสนะครับตกหนักเลยนะนะครับอันนี้คือภาคใต้ไปเลยใต้ตอนล่างไปเลยนะครับก็ส่วนมากจะไปค่อนอยู่ทางภาคใต้ซะส่วนใหญ่นะส่วนทางอีสานกลางเหนือจะกระจัดกระจายกระจุกกระจิกกันไปนะครับนะพี่หอที่สุราษฎร์บอกว่าทางนี้ก็ตกอยู่ครับตามที่เรดาร์บอกไว้เลยพี่ตกอยู่นะฮะทีนี้บอกว่าเข้าหน้าฝนแบบนี้พี่ดีเจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ยังครับยังไม่ได้ฉีดเลยทีนี้ทำไมหรอถ้าไม่ได้ฉีดแล้วมีโอกาสเป็นหวัดใช่ไหมนั่นน่ะสิพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะไปเดินขึ้น

ยสุเทพจีเน่กับทีมงานกับพี่เลิฟกับแฟนรายการนี่แหละนะ5-7-8คนนะฮะก็คงต้องเพื่อพกเสื้อกันฝนไปด้วยถ้าสูงแล้วไปถึงปลายทางนะถ้าไม่ถึงก็ย้อนกลับนะถ้าไปได้ครึ่งทางฝนตกหนักแล้วต้องย้อนลงมานะครับเพราะว่าดูท่าแล้วอาจจะไม่ไหวเพราะว่าเด็กเกิดจะไม่สบายไม่ได้ว่าเดินไม่ไหวเพราะเหนื่อยนะอาจจะกลัวว่าจะเป็นหวัดเฉยๆนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามันจะหนักถนัดหรือเปล่าถ้ามันไม่หนักก็ขับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามันหนักแบบเมื่อคืนนะฮะตุ่มตามตุ่มตามอันนั้นน่าจะไม่ไหวละ นะครับเพราะว่าเราจะกลัวเป็นหวัดไงถ้าเป็นหวัดเดี๋ยวงานจะเสียไม่ได้มาจัดรายการต่างๆนะครับเนาะพี่คนภูเขาว่าที่จังหวัดตรังก็ตกอยู่ครับตรังก็ตกอยู่เหมือนกันถ้าทายตันเนอร์ได้กันตันเนอร์มาแล้วนะครับบ้านผมมืดๆครับดีเจแล้วก็ฝนตกมากระหน่ำเบาๆบ้านตันเนอร์นะฮะนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะมีอะไรบ้างที่จะเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลสักสองเพลงได้ไหมเป็นเพลงฝรั่งสักสองเพลงได้ไหมฝรั่งมังคุดละมุดพุทธามี M2M นะครับ The Day You Went Away ครับมี Lady Gaga Bruno Mars ด้วยที่ขอไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีแมวจิรศักดิ์เยาวราชเพลงเมื่อกี้เพื่อนเรียกอะไรอ่ะเพื่อนเรียกเสียเมียเรียกน้องหมานะครับพี่เสือธนพล18ฝนครับดอกไม้ข้างทางของเสือฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบนะครับเรย์คนใจอ่อนสุดท้ายของต้าบอยสเกาสุดแต่ใจจะขวายคว้าของหนุ่มเสกนะฮะในเวอร์ชันร้องสดนะคิดในใจลาบานูนครับอริสมันนะครับใจไม่ด้านพอเรนโบว์ยังหวังโกดัมด้วยนะครับหล่นหายระหว่างทางนะฮะนี่ที่เตรียมเอาไว้แล้วก็มีเพลงแปลกสองสามเพลงมีคุณขอยิ่งยงบุญศรีเพชรพนมรุ้งเอาไว้ช่วง5โมงเปิดให้นะครับจบรายการให้เขากลับบ้านแล้วค่อยเปิดให้ นะครับหาเรื่องแปลกๆมาให้ฟังอ่ะแล้วก็เพลงพี่ไพโรจน์แม่แจ่มด้วยนะครับที่ขอไว้นะพี่ไพโรจน์บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากเลยครับประมาณตอนเที่ยงคืนใช่ไหมโอ้ทางลำพูนเชียงใหม่นี่มาประมาณสัก 3-4

หนึ่งเพลงนะครับจาก M2M เพลงนี้หลายๆคนชอบเลยชื่อเพลงว่า The Day You Went Away นะครับเป็นเพลงดังในตำนานทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอมิ้นร้องเพลงนี้ส่งมาในช่วงนักร้องซ่อนแอบนะมิ้นนะเดี๋ยวมิ้นจะร้องให้ฟังนะฮะมิ้นจะร้องให้ฟังนะฮะอาทักทายพี่หมูด้วยกันละกันนะครับตอนนี้เทสตอนนี้พี่หมูอยู่ที่ประเทศลาวนะครับอยู่ที่ลาวนะจ๊ะที่เวียงจันทน์นะครับวันนี้ไปที่พระธาตุตลาดหนองนะครับเอาพระธาตุลาดหนองนะฮะพี่ที่ว่าไปแก้บนนะฮะหนูสิลำแก้บนถวายมีส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับพี่หมูเนี่ยเขาไปเป็นสายมูนี่ให้ฟังเสียงเนี่ยอันนี้เป็นเรือนะนะครับเขาจะมีพระธาตุที่อยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็เอาพวงมาลัยเอาดอกไม้นี่ครับโยนเข้าไปนะโยนเข้าไปใส่ตรงบริเวณตรงพระธาตุที่อยู่กลางน้ำนะครับพี่หมูเขาเป็นสายมูนะฮะสายมูเตรูพี่บอกว่าไปขอเรื่องธุรกิจมาให้ได้สตางค์เยอะๆปรากฏว่าได้จริงๆสมหวังก็เลยมาแก้บนนะฮะแล้วก็ส่งบริการมานั่งรถโดยสารเป็นรถของประเทศลาวนะฮะนี่ฟังเสียงนะนี่คือในรถโดยสารนะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะฮะไปฝั่งของแม่น้ำโขงนะฮะเพื่อจะไปเที่ยวที่ว่านี่นะก็มีคนต้องเที่ยวคนไทยเนี่ยเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับบรรยากาศสุขสนานนะชิวส่งบรรยากาศมาดูก็ฟังดิจิบินไปด้วยนะฮะในระหว่างเดินทางจะได้ไม่เหงากันเนาะนี่ส่งรถป้ายทะเบียนของประเทศลาวมาดูด้วยนะเป็นป้ายทะเบียนเมืองลาวหมดเลยนะฮะไปเที่ยวไหนอยู่ไทยอยู่เทศทักทายกันได้กันละกันครับจะได้เรียกว่าจะได้ไม่เหงากันระหว่างการเดินทางเนาะนะฮะจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ทักทายมานะฮะพี่ปอนว่าตอนนี้เปิด BP Radio ลั่นดอยสุเทพทีเดียวนะฮะดีมากๆเลยพี่นะฮะพี่สนเดินทางอยู่ตอนนี้นะครับจะแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวซะหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับสุดเพชรบุรีแต่อยู่เชียงใหม่นะแวะกินก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยดีกว่าอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วฟังเพลงฝรั่งพี่มีเพลงของ Lady Gaga นะครับแล้วก็ The Bruno Mars นะครับที่ร้องด้วยกันเอาไว้แก๊ปเพลงนี้นะฮะอ่ะขอเพลงสากล1เพลงครับเดี๋ยวมีเพลงไทยที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับมาขอเพลงฝรั่ง1เพลงเล่นกันช่วงนี้นะฮะ KW ด้วยสำนึกพงศ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับแหมวันนี้ขอเพลงมาเยอะเลย

เพลงสากลนะครับนะนี่มิ้นว่าชอบเพลงนี้มากๆเลยนะครับคุณฟังเดี๋ยวมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ดิฉันเล่าเรื่องผีใช่ป่ะเล่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณนี่คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่ว่าเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรอย่างเมื่อวานเราคุยหลายเรื่องเนาะคุยเรื่องวิญญาณว่าเขามีหลากหลายรูปแบบนะตามความเชื่อนะครับว่าเขามีร่างสีดำสีขาวแล้วมีแฟนรายการอย่างดื้อเนี่ยเป็นพยาบาลหรือว่าเคยเจอทั้งกลิ่นนะทั้งเป็นเงาดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนอยู่เจอในกลางทุ่งนามีดวงตาสีแดงอะไรต่างๆมากมายวันนี้มีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังแต่นี้เป็นข่าวน่าสนใจทีเดียวสักครู่จะเล่าให้ฟังนะฮะคุณฟังเชื่อไหมฮะว่ารถมือสองที่เราขับกันเนี่ยที่หลายๆคนซื้อมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันเคยเจอเรื่องราวอะไรมาหรือเปล่านะฮะเราไม่รู้ว่าเขาเคยเจออุบัติเหตุหรือใดๆมาหรือไม่นะฮะล่าสุดมันมีข่าวออกมาที่มีการแชร์กันในเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะครับชายคนหนึ่งนะครับพี่คนหนึ่งเขาไปซื้อรถมือสองมาปรากฏว่าในระหว่างขับรถเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวที่แรงสุดคือมีเสียงกระซิบข้างหูด้วยและกระซิบตรงกับข่าวเพราะว่าเขาได้ไปค้นเอาป้ายทะเบียนรถไปค้นจนกระทั่งว่ารถคันนี้มันเจออะไรมาอุ้ยแรงมากนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอเปิดเพลงสักเพลงก่อนก็แล้วกันนะฮะน่าตื่นเต้นอีกแล้วนะฮะเรื่องหลอนๆก็มานะครับพี่สนกำลังขับรถอยู่แถวดูโฮมนะฮะเชียงใหม่สระพีนะครับว่ากันไปทีเดียวนะฮะมีหลายเพลงท้อนะครับมิ้นชอบเพลงนี้มากบอกว่าอุตส่าห์ฟังวิทยุช่องไทยยังได้ยินเพลงสากลออกมาอยู่นะฮะดีกว่าเจอผีมิ้นเจอเพลงดีกว่าเจอผีอะไรจะเปิดเพลงเอาอะไรก่อนดีเอาเยาวราชไหมเยาวราชนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้ขอเยาวราชหนึ่งเพลงก่อนนะฮะวันนี้คุณฟังครับวันนี้คนขอเพลงเยอะมากเลยนะค้างกี่เพลงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 เกือบ20เพลงคุณฟังว่าจะเปิดหมดไหมไม่หมดไม่เป็นไรเนาะเอาตามที่เวลามันมีก็พอเนาะเอาตามที่เวลามันมีก็พอขอมาเยอะมากนะฮะแต่ว่าทุกเพลงนั้นพร้อมอยู่แล้วนะฮะทุกเพลงนั้นพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังขอเยาวราช1เพลงครับของพี่แมวจิรศักดิ์เป็นพุ่มๆนะสำหรับเพลงนี้เลยนะมาเยาวราชครับดีเจขับมอเตอร์ไซค์ระวังคนซ้อนท้ายเนอร์นะฮะไม่มีพี่

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเยาวราชนะครับเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่าย3ช่วงนี้ขอบคุณกับ True Detect นะฮะให้การดูแลกันเช่นเคยอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับเลือกได้เลยที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เนาะหลายคนกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงเอาไว้ใช้นะครับนะมาถึงเรื่องราวของข่าวที่จะนำมาฝากในวันนี้เรื่องราวของความหลอนๆนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องของวิญญาณความเชื่อเรื่องผีเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตในใจความเชื่อของคนไทยกันทุกคนนะเพราะว่าในสมัยอดีตโบราณเนี่ยเราปลูกฝังนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะเมื่อก่อนในเวลาเป็นอาการป่วยต่างๆก็โทษผีไว้ก่อนป่วยนั่นป่วยนี่ไม่ไปโรงพยาบาลนะโทษผีไว้ก่อนต้องเลี้ยงผีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอวิทยาการการแพทย์มันพัฒนาขึ้นเนี่ยเรื่องผีเรื่องสางคนเจนปัจจุบันก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่ก็ใช่ว่าจะทั้งหมดนะครับวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังฮะมีเรื่องราวของรถมือสองมาฝากกันนะฮะอ่ะไปดูข่าวเลยกันละกันนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฮียเปียกนะครับเฮียเปียกเป็นเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนี่นะฮะได้รับการร้องเรียนมาจากชายคนหนึ่งอายุ34ปีซึ่งเขาเป็นผู้รับเหมานะอายุน้อยกว่าดีเจอีกเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านในจังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นผู้รับเหมาแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าภายหลังที่ซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตนะฮะเชฟโรเลตนะเทรเบลเซอร์นะครับสีแดงมือสองจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในระหว่างที่ขับรถก็ปกติรถก็ทำสีแดงสดใสทีเดียวเห็นแล้วสวยนะน่าจะเอามาขับเป็นผู้รับเหมาจะได้ว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมันดูยิ่งใหญ่ดีเวลาไปไหนมาลูกน้องเยอะอะไรนะฮะนะเอ็มเนี่ยเขาเล่าว่านะฮะหลังจากซื้อรถมาได้ไม่นานเนี่ยก็ได้มีการนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์นะฮะเจ้าของนะของกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับไม่มีสิ่งไหนที่ผิดปกตินะครับกระทั่งเนี่ยเริ่มนำรถไปเปลี่ยนฟิล์มกองแสงนะครับเนื่องจากว่าพบว่ามีรอยกรีดบริเวณกระจกหน้ารถตัวเองก็ไม่ได้ถามก่อนนะว่ารถมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะครับระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเป็นรูปหลวงพ่อสีสุดโทแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถนะครับหลังเปลี่ยนฟิล์มเสร็จนะฮะตนขับรถออกมาจากร้านพร้อมกับยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเนาะเพื่อขอให้ทำมาค้าขายขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่จู่ๆนะฮะคือได้ยินเสียงคนคุยกันในรถเอ๊ะหูแว่วหรือเปล่าหูแว่วหรือเปล่าประมาณนี้ได้ยินคือไม่ใช่ครั้งแรกด้วยได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะครับและครั้งนี้ได้ยินชัดและเป็นภาษาชัดเจนมากคือก่อนหน้าก็ขับมาอย่างเงี้ยปกติเปิดเพลงฟังได้ยินเสียงคนคันชุดที่ชุดที่เป็นเสียงผู้ชายนะฮะเอ๊ะยังไงเริ่มขนลุกละเริ่มแปลกๆจนกระทั่งล่าสุดนะจากที่ไปเปลี่ยนฟิล์มมาแล้วมีเสียงมันกระซิบข้างหูว่าคุณฟังดูไหมเขาพูดว่าไงเขาว่านะนี่อันนี้ใช้วิจารณญาณนะเขาบอกว่ารถคันนี้เคยขนยามารถคันนี้เคยขนยามานะหนุ่มคนนี้ก็ตกใจสิฮะเบรกรถเลยเฮ้ยใครพูดเงี้ยหูแว่วป่ะนะหูแว่วป่ะบอกเขาบอกว่ารถคนคันนี้เคยขนยาบ้ามานะฮะรถเองรู้สึกตกใจมากก็รีบขับรถกลับบ้านนะกลับมาที่บ้านก่อนแล้วตั้งสติไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากนั้นก็เอ๊ะใช่มันมีเลขทะเบียนเนี่ยนะฮะก็เลยเอาเลขป้ายทะเบียนรถตัวเองที่ซื้อใหม่นะฮะไปเสิร์ชในออนไลน์นะครับต่างๆนะปรากฏว่าไปเจอข่าวหนึ่งนะฮะไปเจอข่าวปรากฏว่าผลการค้นหาตกใจมากเพราะว่าข่าวเก่านะฮะรถคันดังกล่าวเนี่ยเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระลานสระบุรีเนี่ยตรวจยึดนะครับพร้อมยาบ้าจำนวนมหาศาลกว่า3ล้านกว่าเม็ดทีเดียวหรือประมาณ8กระสอบนะครับปรากฏว่ารถคันนี้ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนขอบทางบริเวณโค้งเรียกว่าโค้งเลิศจิตนะครับถนนหน้าพระลานหนองจานอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นปีที่แล้วนี่เองปี68ที่ผ่านมานะฮะและเมื่อตรวจสอบภาพข่าวเก่ายิ่งทำให้ขนลุกหนักเลยเพราะว่าร่องรอยหลายอย่างในรถเนี่ยตรงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงกระจกตรงด้านหน้าคือมันจะมีรอยต่างๆที่รถชนนะเนาะคือชัวร์ป๊าบเลยรอยแตกในห้องโดยสารรอยถุงลมนิรภัยรวมถึงคราบสีแดงคล้ายเลือดที่ติดอยู่ตามซอกรถที่เขาขัดไม่ออกไม่ได้นะนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบประวัติการครอบครองยังพบว่าก่อนการโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตนเนี่ยเคยมีชื่อบุคคลซึ่งเป็นทหารอากาศนะรายหนึ่งถือครองรถคันดังกล่าวมาก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการครอบครองและกระบวนการนำรถออกจากเอาไปจำหน่ายว่าผูกพันคดียาบ้าใหญ่หรือเปล่าหลังจากเรื่องหลังจากทราบเรื่องนะจึงติดต่อกลับไปยังเต็นท์รถนะฮะพร้อมส่งหลักฐานข่าวแคปหน้าจอต่างๆส่งให้เต็นท์รถนะฮะเต็นท์รถตอบเพียงว่าไม่รู้เต็นท์รถไม่รู้มาก่อนพี่ไม่รู้มาก่อนเขาก็รับมาก็มาทำสีใหม่อย่างเงี้ยนะ
ก่อนจะส่งคลิปวิดีโอขณะเจ้าที่เต็นท์รถกำลังร่วมงานสังสรรค์กับบุคคลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมาให้ดูนะฮะตนยอมรับว่าไม่เข้าใจเจตนาของการส่งคลิปดังกล่าวมายิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่ารถที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขนาดนี้ไม่น่าจะถูกเอามาขายต่อได้ไวขนาดนี้นะครับเนาะล่าสุดก็ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่อุดรธานีแล้วนะฮะอ๋อนะครับก็ยังงงอยู่ว่าเสียงกระซิบมันเป็นใครนะครับเป็นอะไรยังไงไม่เข้าใจแบบไหนนะฮะส่วนเฮียเปียก็ทราบข้อมูลก็ลงบันทึกประจำวันก็เอามานำเสนอในออนไลน์นะครับเนาะเออเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นนะครับคนตายในรถหรอไม่รู้คนตายในรถหรอนะครับเขาอาจจะมากระซิบบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นได้บางคนบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนะครับเพราะว่ารถยังมีคดีความอยู่แต่ว่าแอบเอามาขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออบางคนก็บอกอาจจะเป็นคนที่เคยตุยในรถคันนี้มากระซิบบอกนะฮะอันนี้หลอนเด้อนะฮะใครซื้อรถมือสองนี่อยู่ดีๆนี่มีกระเสียงกระซิบนี่ตื่นเต้นเลยนะนะครับเนาะอ้าวพี่สุนทรว่าแอลแถวหน้าพรแถวหนองจานนะครับแถวบ้านผมเองอ้าวจริงเหรอพี่ตายแล้วพี่สุนทรแถวบ้านพี่เองเหรอนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนที่นำมาฝากนะฮะในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับเนาะจีเน่ว่าเหลือแต่ผีผ้าห่มครับยุคนี้จีเน่เชื่อเรื่องผีไหมจีเน่เชื่อเรื่องผีไหมครับเชื่อหรือไม่เชื่อต้องถามจีเน่นี่เด็กเจนแซดนะครับเจนแซดเจนวายเชื่อเรื่องผีหรือเปล่านะฮะเอาจริงๆนะรถเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรถเราแล้วก็อุ่นใจเนาะแต่ถ้าเป็นรถคนอื่นเราไม่รู้ไงว่ามันผ่านอะไรมาบ้างอะพี่สุนทรว่าดีใจครับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะมันเป็นแยกไฟแดงมันเป็นแยกไฟแดงเหรออ๋อเหรอจีเน่ว่าไม่เชื่อนะดีเจวินไม่เชื่อนะครับพี่ดีเจทันเพราะว่าแต่ฟังเป็นเรื่องบันเทิงสนุกดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าเป็นเด็กเจนแซดเจนวายจะไม่อินกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเด็กๆหลายคนที่เติบโตมาในโลกโซเชียลนะครับโลกของความทันสมัยนะครับจะไม่ได้อินกับเรื่องราวของการกราบไหว้บูชาเรื่องผีเรื่องสางนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่สุนทรว่าไม่เคยได้ยินข่าวนะดีเจจริงเหรอฮะ

คุณฟังแล้วเคยมีประวัติหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งรถที่เราขับรถไปทำงานทุกวันเนี่ยนะพี่สุนทรที่เขาที่ทางบริษัทเขาให้มาเนี่ยทางที่ทำงานเขาให้มาเนี่ยมันเคยผ่านอะไรมาก่อนหรือเปล่านะฮะพี่สุนทรว่าก็ต้องหาประวัติอยู่แล้วเนาะเวลาจะซื้อรถก่อนใช่ไหมฮะฟังเพลงต่อนะครับเดี๋ยวค่อยหาเรื่องราวมาเมาส์กันต่อนะครับเนาะ

18ฝน18หนาวมันร้าวในใจสิ้นดีนะครับนี่คือเพลงของพี่เสือธนพลด้วยที่ขอไว้นะครับใจแล้วลุงผีอยู่ไหมหรือจะเอาเรื่องอื่นนะครับลุงแป๊ะวันดีใจครับขอเลขทะเบียนของรถคันเมื่อกี้หน่อยสิฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะว่าเขาเปิดเผยหรือเปล่านะนะฮะเรื่องหลอนๆเนาะลุงแป๊ะได้ดูคลิปที่ดีใจส่งให้แล้วนะดูแล้วยังดูแล้วเนาะเนาะดูแล้วเนาะนะฮะดูแล้วรอละนะครับเพราะว่าบุบานลุงแป๊ะวันดีใจครับส่งคลิปผีมาดูหน่อยสิเราก็ส่งให้ดูนะฮะมาว่ากันไปนะฮะเรื่องราวของไวรัสเมื่อวานมีคุณฟังถามมาเนาะสาธารณสุขเผยผลการสกัดนะไวรัสอีโบลานะครับกักตัวผู้เดินทางจาก2ประเทศ21วันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยน้อยลงตอนนี้มันมีไวรัสที่ระบาดอยู่ก็คือไวรัสอีโบลานะครับเขามาจากประเทศคองโกแล้วก็ยูกันดาตอนนี้เขาเลยมีการประกาศให้ใครก็ตามแต่ที่ไปประเทศดีถ้าเขาเข้าไทยอ่ะเขาจะมีการกักตัว21วันนะครับประกาศกักตัว21วันทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยว่า21วันคือระยะฟักตัวของโรคนี้หลังจากที่ประกาศออกไปแล้วอัตราการเดินทางเข้าไทยก็น้อยลงทันทีนะครับนักท่องเที่ยวไม่มานะครับคองโกกับประเทศยูกันดาต้องเป็นคนผิวสีใช่ไหมผิวดำๆผิวสีนะนะครับเขาบอกว่าก็รอติดตามต่อไปแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้พบในไทยใช่ไหมฮะใครมีหวัดเคยไปประเทศเหล่านี้21วันสังเกตอาการครับระยะฟักตัวอีโบลาแต่ไทยตัวนี้ก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่กันซะส่วนใหญ่เพราะเปลี่ยนฤดูกาลพอดีนะฮะลุงแป๊ะว่าพูดถึงเรื่องของผีเนี่ยลุงแป๊ะว่าหลอนเวลาลุงแป๊ะว่าหลอนเวลาขับรถกลางคืนแล้วเจอธงแดงปักนะฮะธงแดงใช่ไหมทางภาคเหนือเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุเกิดบนถนนเส้นไหนนะคุณฮะเขาจะเอาถ้าเป็นทางที่อื่นก็จะเป็นเครื่องเส้นเนาะเป็นต่างๆไปวางไว้แต่ทางเหนือก็จะมีธงหรือว่าตุงนะสีแดงปักเอาไว้ว่าที่นี่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับพี่ลุงแปลว่ากลัวว่าจะมายืนโบกรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้ำมันหมดนะฮะพี่สุนทรว่าจำหนังเรื่องนี้ได้ไหม18ฝนจำไม่ได้แล้วพี่นานมากเลยจำไม่ได้แล้วผิวดำนี่คือผิวดารินดาดารินดาอยู่เปล่าดารินดาพี่โอว่าผิวยูกันดานี่ดารินดาเป๊ะเลยนะนี่ไงดื้อวะดิเจขาป้ายทะเบียนที่ข่าวเมื่อกี้นะป้ายทะเบียนทบ2045รถคันนั้นดื้อเห็นข่าวอยู่ใช่ไหมทบ2045นะครับทำไมพี่ลุงแป๊ะจะซื้อหวยล่ะครับจะซื้อหวยแน่ๆ

นที่ชื่อว่าดอกไม้ข้างทางของพี่เสือธนพลนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันนะเป็นดอกไม้ข้างทางเนาะอันนี้น้ำมันบอกว่าดิฉันขาตอนนี้ที่เชียงใหม่นิมมานซอย5มีเหตุการณ์ไฟไหม้เหรอฮะอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวขอเช็คข่าวก่อนให้ส่งข่าวมาหน่อยซิใครเช็คข่าวให้ดิฉันหน่อยเกิดไฟไหม้อะไรขึ้นตอนนี้นะครับเหตุการณ์ไฟไหม้ว่ะบ่าย 3:41 นะฮะคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีพิธีกรรมสุดอัศจรรย์สุดแปลกคุณผู้ฟังรู้จักคำว่าประเพณีเลี้ยงโด่งไหมเขาจะมีคนข้าวส่งแล้วก็กินเนื้อดิบนะฮะกินวัวกินควายเขาจะเอาวัวควายเนี่ยมาเอาซากวัวซากควายเนี่ยมาให้เขากินกันสดๆเลยเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังเป็นประเพณีการเลี้ยงโด่งซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะฮะแบบนี้แล้วก็มีดราม่าเพราะว่าเขาบอกว่าปลอมร่างทรงปลอมเดี๋ยวปีนี้จะปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอามาไล่ฟังนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับเนาะเมื่อถูกค้นพบครับเพลงนี้จาก Freehand นะครับเนาะอันนี้ไงพี่โอส่งภาพหนังเรื่อง18ฝนมาอ๋อจำได้ละ18ฝนคุณอันตรายจำได้ละเออดังๆเรื่องนี้นะฮะนิมมานซอย7ไฟไหม้เหรอฮะนีละมนนะฮะ

ซิเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะครับกันจากวงฟรีแฮนด์เอ๊ะแปลกนะวงนี้เป็นวงเจนแซดแต่ร้องเพลงชัดแฮะแปลกดีเนาะเป็นเจนแซดแต่ร้องเพลงชัดเจนซีอ่ะหรือเจนซีจะร้องเพลงไม่ชัดนะขอมาก็เปิดให้ฟังนะครับนะฮะทักทายดารินดาด้วยกันละกันครับดารินดามาแล้วจ้ะนะวันนี้มากับนางชดานะฮะดารินดาได้เป็นเจน Y นะฮะนางชดามีรายงานเข้ามาเมื่อกี้พี่เพชรนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามรุ่นน้องที่นิมมานเชียงใหม่ว่าไฟไหม้อะไรยังไงแบบไหนนะฮะก็คือทราบมาบอกว่าเป็นไฟไหม้อะไรนะโรงแรมนิรมนนะฮะเป็นโรงแรมครับปากทางเลยโอ้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นร้านค้าร้านอาหารนะโหแล้วไฟไหม้นะครับที่เชียงใหม่เป็นในส่วนของโรงแรมแถวนิมมานซอย7นะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมเพลิงอยู่นะฮะโอ้นะฮะต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้นะครับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าและวงจรนี่เป็นปัญหาหลักเลยของการเกิดนะดีมันเกิดกลางวันเนาะนะครับสวัสดีพี่คณิตศรด้วยกันทักทายหายหน้าหายตาไปนานมากพี่คณิตศรอยู่ไหนตอนนี้ฮะสุโขทัยพี่จิตพี่โลกอยู่ไหนนะฮะบ่าย 3 โมงกับอีก 47 นาทีฟังเพลงฟังข่าวกับ DJ Win ในช่วงนี้ดีจะทันในช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับดารินดาเมื่อกี้พี่โอบอกว่าดารินดาทำไมขาวจังภาพของนางชดาเนี่ยฮะคิดในใจครับลาบานูนที่ขอไว้นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดในใจครับกันจากลาบานูนนะที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวนิดนึงนะฮะที่เชียงใหม่ที่มีไฟไหม้ที่นิมมานนี่เป็นชื่อย่านเนาะโซนนั้นเขาเรียกว่านิมมานจะเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวอยู่เยอะมากนะครับทั้งคนจีนฝรั่งไทยเป็นย่านที่คึกคักมากของเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจเลยจากภาพที่มีการแชร์ในออนไลน์ก็คือนิมมานซอย 7มันจะมีหลายซอยนะครับในข้างในนะให้ฟังเสียงนะก็เป็นคนแชร์ภาพออกมาในออนไลน์เป็นกลุ่มควันขโมงนะครับตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนบ่าย 3 เมื่อกี้ละนะฮะอันนี้เป็นภาพที่เขาแชร์กันออกมาเป็นควันขโมงนะฮะลุกมาแต่เปลวไฟนี่อยู่ข้างในนะฮะมองไม่เห็นแต่ว่าสภาพอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่ไม่ได้สูงมากนะฮะอาจจะเป็นร้านค้าหรือว่าอะไรสักอย่างนะมั้งของหรือว่าโซนถ้าเป็นโรงแรมนี่อาจจะเป็นโซนของโรงแรมหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เพชรโทรศัพท์ไปถามว่าเป็นโรงแรมใช่ไหมฮะแต่ว่ามันในภาพที่มีการแชร์กันมันเป็นอาคารเตี้ยๆนะพี่นะมันเป็นร้านซะมากกว่านะหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเขาก็ได้เนาะส่วนหนึ่งอะไรของโรงแรมก็ได้เพราะเป็นอาคารแบบไม่สูงมากหรืออาจจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กก็ได้เนาะเพราะว่านิมมานี่จะมีโรงแรมที่เป็นอะไรอะเล็กๆอะเยอะมากเลยโรงแรมขนาดเล็กเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโฮสเทลอะไรเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีคนแชร์ภาพในออนไลน์กันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไม่มีข้อมูลออกมานะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะคนในโซเชียลก็มีการแชร์ภาพกันมากมายนะฮะก็มีเจ้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกแต่ตอนนี้คุมเพลิงมาได้แล้วนะฮะคุมเพลิงมาได้แล้วนะครับตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเมื่อกี้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะระมัดระวังฟืนไฟด้วยกันละกันนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะอันนี้ขนาดว่าฝนเพิ่งตกเมื่อคืนเองนะยังไหม้ได้อยู่นะฮะว่ากันไปนะฮะนะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของใกล้จะสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อนะครับเนาะบ่าย 3:53 นาทีช่วงนี้ครับ

ชื่อเพลงว่าคนใจอ่อนครับกันจากเรนะครับเรประจักษ์เรเรนะครับนะขอมาเดี๋ยวรำลาคุณผู้ฟังทางมณฑลิกกันเลยกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงของ4โมงเย็นพอดีเลยนะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางตอนนี้รถน่าจะเริ่มติดกันทั่วประเทศไทยเลยนะฮะโดยเฉพาะโซนที่อยู่ใกล้โรงเรียนนี่รถจะติดแน่นมากๆเลยค่อยๆขับขี่กันแล้วกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่29ศุกร์ก่อนสิ้นเดือนศุกร์ Friday นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อทางมูลทริกล่ำลาเลยเดี๋ยวไปฟังเพลงลูกทุ่งกันต่อช่วง4โมงแรงทางออนไลน์ด้วยกันต่อถึง5โมงนะครับยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับสมายบัฟฟาโลครับฟ้ายังฟ้าอยู่ครับ

ฟ้าอย่างฟ้าอยู่ครับสมัยบัฟเฟิลโลเย็นๆในวันที่อากาศร้อนๆ นะครับเดี๋ยวใช้ฟังอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะพี่สุนทรหวานเจี๊ยบตาบอยสกาวครับชื่อเพลงว่าสุดท้ายนะครับในยุคเดียวกันเลย RS ในยุคพี่สุนทรเลยนะฮะส่งมาในช่วงเวลานี้นะครับ4โมงเย็นกันแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องหลอนๆกันต่อนะหลายคนอยากฟังเรื่องหลอนใช่ไหม

ื่อเพลงว่ามันจบแล้วไม่ใช่สิชื่อเพลงว่าสุดท้ายนะของพี่ตาบอยสเกลนะคุณฟังรู้ไหมว่าเปิดเพลงบอยสเกลพี่สุนทรลงทุนทำผมทรงบอยสเกลพี่ตานะครับพี่ตาส่งมาให้ดูเลยพี่สุนทรนี่ข้อดีของเขาคือเป็นคนผมดกมากคุณฟังไม่หัวล้านเหมือนโปเต้นะคือผมดกอ่ะเวลาผมดกแล้วมันจะมาปกหน้า

บังใบหน้าได้นะฮะเด็กวัยรุ่นเจนซ่าชอบถามว่าพี่ไว้ผมทรงอะไรอ่ะทรงบอยสเกาเกิดไม่ทันกันสิทรงแสกกลางนะอ่ะเป็นเพลงยุค90นะฮะชื่อเพลงว่าอะไรนะสุดท้ายบอยสเกาเมื่อก่อนก่อนหน้านั้นเป็นฟ้ายังฟ้าอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงมันค้างอะไรบ้างตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะแวะไปหาอลิสมันกับเรนโบว์หน่อยอันนี้จะเก่าไปนิดนึงนะฮะเอาใจพี่ๆหลายคนที่เป็นยุค80 90นะฮะอลิสมันพงเรืองรองนะครับมีเพลงใจไม่ด้านพอมียังหวังจากต้อมเรนโบว์ด้วยนะครับลืมได้เลยจากธนินทร์ทัพมงคลครับสุดแต่ใจจะขวายคว้าอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันในรายการอะไรนะโกลเด้นซองนะโกลเด้นซองนะฮะมีหนุ่มเสกมาร่วมร้องด้วยกับสาวที่ชื่อมือชื่อว่าทรายเขานำมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่ในรายการทีวีนะครับมีโกดำด้วยโกดำที่พี่รับเหมาพี่พันธิตาขอมานะครับหล่นหายระหว่างทางของพี่รับเหมาด้วยเพลงเย็นๆนะครับมียังไงก็ขอบใจของโดมปกรณ์ลำด้วยที่ฝากมาอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้นะจริงๆแล้วมีเพลงเพื่อชีวิตด้วยมันมีเพลงแปลกอยู่ 3-4 เพลงจะเปิดดีไหมเปิดท่อนเดียวได้ไหมเดี๋ยวคนฟังเขาจะลำใหญ่เนาะปูพงศิษฐ์เดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงสำนึกนะครับยิ่งยงยศบัวงามบอกขอเพลงไม่ใช่แนวของชายว่ะเปิดสักท่อนได้ไหมนะหลงเมียของบุญศิลป์รัตนังอีกว่าโอ้แต่ละเพลงเอาสักท่อนเดียวพอนะเดี๋ยวคนฟังก็จะปิดช่องหนีกันหมดนะฮะเพชรพนมรุ้งครับลูกทุ่งเสียงทองปัดแต่ละเพลงเอาไปท่อนทุกพอนะเอาท่อนทุกพอนะฮะขอเพลงในกรุณานะฮะเกรงใจแฟนรายการคนอื่นด้วยนะฮะแต่ละคนขอเพลงมาเดี๋ยวหาเรื่องหลอนมาให้ฟังกันต่อนะครับ4 โมงเย็น 8 นาทีณเวลานี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันนะช่วงเวลานี้นะครับ

คือเพลงของอริสมันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าใจไม่ด้านพอนะฮะใจไม่ด้านพอมันด้านชาไงส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันนะฮะในสไตล์ยุค90นะเพลงก็จะร้องประมาณเนี้ยช้าๆเนิบๆไปเรื่อยๆแต่ตอนจบจะไม่จบง่ายตอนจบจะร้องซ้ำประมาณ8ล้านรอบเสียทุกอย่างเสียทุกอย่างเสียทุกอย่างเอาได้เลยครับประมาณ8ล้านรอบนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงในสไตล์ของยุค90 2000นะครับเนาะนักร้องอมโอเล่อมฮอนครับอมฮอนฮอนโอเล่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูข่าวเขาจับกัญชาคุณฟังเขาบอกว่ามีคนเวียดนามมาปลูกกัญชาที่กรุงเทพอ่ะเขาทำเป็นโรงงานเลยนะปลูกในอาคารปิดอย่างดีนะข้างในนี่โอ้โหต้นกัญชาเต็มทีเดียวเดี๋ยวมาดูข่าวกันนะฮะทลายโรงงานผลิตกัญชาแก๊งเวียดนามครับยึดได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะพี่อิงก็ฟังอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนนะจ๊ะซื้อเพลงว่ายังหวังครับกันจากต้อมเรนโบว์ครับ

ังแต่ก็จะหวังนะเห็นไหมฉันจะรักเธอเพียงคนเดียวนี่คือเรนโบว์นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันชื่อเพลงว่ายังหวังนะเรนโบว์กับริสมันนี่ก็จะมาเรื่องลุ้นๆไล่ๆกันการร้องจะสไตล์คล้ายกันมากเลยนะจะร้องคล้ายกันมากเลยถ้าใครเป็นคนยุค90ก็จะคุ้นชินกับ2ศิลปินนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สรุปแล้วคือเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารนะพี่ร้านอาหารนะพี่เพชรเขาบอกว่าร้านอาหารแล้วก็บาร์ด้วยเป็นร้านเหล้านะซึ่งเขาจะเปิดในช่วงเวลากลางคืนนะครับนิมานซอย7นะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านบาร์ร้านเหล้านะฮะกลางนิมานซอย7กลุ่มควันได้ลอยพุ่งออกมาเจ้าที่ดับเพลิงนะครับและกู้ภัยตำรวจเนี่ยเข้าที่เกิดเหตุแล้วครับทันโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บนะฮะเขาบอกว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นปกติแล้วนะฮะพนักงานร้านเนี่ยจะเข้ามาเตรียมของประมาณบ่ายสามโมงแต่ว่าไฟมันเริ่มไหม้ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนิดๆและคนนี้พื้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็โทรศัพท์แจ้งก่อนว่ามีไฟไหม้เจ้าที่ก็เลยมาควบคุมเพลิงไว้ได้ทันนะครับเขาบอกว่ารถดับเพลิงมี4คันนะครับนะต้นเพลิงมาจากในตัวร้านเลยด้านหลังนะครับหลังเคาน์เตอร์ของร้านซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้ลามขึ้นไปยังบริเวณฝ้าเพดานจนทำให้เกิดมีกลุ่มควันเจ้าที่ดับเพลิงได้ทำการระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงกว่า20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่ขยายวงกว้างนะครับนะเขาบอกว่ามีใครบาดเจ็บไม่มีใครบาดเจ็บสาเหตุไม่รู้นะฮะอาจจะมาจากไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากกู้ภัยแล้วก็คนในโซเชียลที่มีการแชร์ภาพออกมาในตึกข้างเคียงนะครับที่ได้มีการถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยครับก็น่าจะไฟฟ้าแหละมั้งเนาะไฟฟ้ารัดวงจรแหละนะฮะแต่กลุ่มควันนี่อลังการยิ่งใหญ่ทีเดียวนะฮะดีเลยครับไม่มีใครรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนาะว่ากันไปนี่คือที่เหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพี่โอ้ว่าเมื่อกี้เพลงอาหวังเมื่อกี้ต้องมอบให้กับทนายแก้วนะฮะผัดไทยทนายแก้วเหรอฮะพี่แมนบอกว่าดีใจครับทักทายยามแรงครับมีเวลาได้ฟังเล็กน้อยนะฮะพี่แมนสมเกียรติทักทายมาด้วยกันพี่แมน The Voice นะครับนะก็บอกว่านี่ก็ยังหวังอยู่นะฮะหวังว่าจะได้ฟังเพลงของจูนเหรออ่างั้นเปิดเพลงให้ฟังของจูนท่อนหนึ่งพอดีก้อยเขาอยากจะฟังเพลงนี้ก้อยคนเท่คนเก๋อยากฟังเพลงนี้ครับชื่อว่าพบรักนะเอาไปท่อนหนึ่งนะครับ5 4 3 2

0: นี่คือจูนนะครับจูนร้องเอาไว้ในกระสุนนี้เอาไปท่อนเดียวพอนะฮะ เสียงกรี๊ดมันดังกันนะทำไมไม่หาทำไมไม่อุดปากกันไว้ฮะ FC แต่ละคนเนี่ยฮะ
1: โอ้นะฮะ
0: พี่อิงบอกว่าดีเจครับผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเห็นพี่วินเอ่ยชื่อเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไงพี่ไม่มาน่ะเออพี่ไม่มาเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไปแล้วนะฮะ 4:21 นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะยังค้างอีกหลายเพลงเลยนะจ๊ะขอให้สมหวังเพราะข้าคืออาหวังอาหวังอาอยู่นะฮะชื่อเพลงว่าลืมได้ลืมเลยครับเพลงจากธานินทร์ทัพมงคลนะฮะยุค90

เป็นเพลงเก่าๆนะครับชื่อเพลงว่าลืมได้ลืมเลยลืมไปเลยลืมให้ไกลใช่ไหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังตอนนี้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันเพราะว่าซึ่งหลังนี้จะเป็นเพลงเก่าๆแล้วจะเป็นเพลงเก่าๆอีก 2-3 เพลงเนี่ยจะหมดแล้วเป็นเพลงเก่าๆแบบว่าย้อนวัยเลยนั้นถ้าใครเป็นเด็กเจนแซดเผลอมาฟังอาจจะงงว่าเอ๊ะเพลงอะไรทำไมดูแก่จังเลยอย่างนะฮะมีเพลงหนึ่งร้องเอาไว้ครับสุดแต่ใจจะไขว่คว้าในรายการโกลเด้นซองนะครับสาวซายแล้วก็หนุ่มเสกร้องด้วยกันเอาไว้ซายแล้วก็หนุ่มเสกร้องด้วยกันเอาไว้นะครับอ่ะมาสุดแต่ใจจะไขว่คว้าครับ

ุดแต่ใจจะขวายคว้านะครับเป็นการเย็นไหมเย็นนะขออีกสักเพลงเย็นได้ไหมห้ามง่วงนะไม่ใช่ฟังแล้วพากันง่วงกันนะมันจะมีเพลงช้าอีก2เพลงที่จะเปิดให้ฟังห้ามง่วงก่อนนะนะครับสวัสดีไอ้ทิศนะครับทักทายยามแรงพี่เฟิร์สบอกว่ารอเพลงอยู่รักฉันของบรันดีรอก่อนรอก่อนทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะครับทนนนทนายหนุ่มนะครับตอนนี้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนเพราะว่ามีหลายเพลงคนฟังเพลงนี้มีหลายรูปแบบนะฮะบางคนฟังเพลงช้าไม่ได้เลยจะหลับทันทีบางคนฟังเพลงไวไม่ได้เดือดร้อนต้องฟังเพลงช้าเท่านั้นจริงๆก็ต้องจับมายำรวมกันให้มันอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับนี่คือโกดัมเดี๋ยวมี2เพลงจะให้หลับกันนะฮะห้ามหลับนะห้ามหลับเด้อนะฮะแล้วมีคนส่งสติกเกอร์ราตรีสวัสดิ์มาเต็มแชทแล้วนะตอนนี้นะฮะโกดัมครับเดี๋ยวจะหมดละเดี๋ยวแป๊บนึงทนเอานะฮะ

ชื่อเพลงว่าโกดัมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆเดี๋ยวนี้นะซีรีส์จีนที่เขาฉายในออนไลน์เนี่ยมามีกระแสในบ้านเราเยอะมากๆเลยใช่ไหมพี่โอแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยโดนอกโดนใจใครที่เป็นคอซีรีส์นี่เปิดดูกันทั้งวันทั้งคืนนะซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนนะฮะพี่แมนว่าขอเพลงไวหน่อยฮะดีเจจะหลับแล้วอันจริงๆนั้นอยู่ในซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเยอะมากๆเลยคือในได้ด้วยความที่ทุกคนเล่นมือถือกันทั้งวันทั้งคืนเนาะมันก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนเราดูทีวีดูหนังดูซีรีส์ดูละครนะดูเปาปุ้นจิ้นอย่างเนาะในทีวีต่างๆใช่ไหมครับแต่พอเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปเราเล่นมือถือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยรายการต่างๆมันก็มาลงในโซเชียลในมือถือนะฮะดูฟุตบอลสรุปแล้วบอลโลกตอนนี้คือไม่ได้ซื้อแล้วใช่ไหมลิขสิทธิ์นะนะครับถ้าจะดูก็ท่องทางธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหลายคนว่าเอ๊ะทำไมไทยไม่ซื้อนะฮะเห็นก็บอกว่าลิขสิทธิ์มันแพงมากคุณผู้ฟังแพงแล้วไม่คุ้มค่าเลยพันกว่าล้านในขณะที่เขมรลาวเนี่ยแอบขายให้แค่ร้อยกว่าล้านเองหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมพวกเขมรได้ซื้อได้เงี้ยนะฮะเขาขายถูกเขาดูว่าเออมันไม่มีตังค์หรอกเนี่ยนะขายถูกนะเขาดูตามประชากรแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะฮะเพราะเนี่ยเมื่อมือถือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยคนก็ต้องดูหนังดูละครต่างๆแล้วพวกซีรีส์จีนพวกนี้น่ะมันถูกจริตคนไทยใช่ไหมมีหลายๆรายการหลายๆหนังหลายๆเรื่องที่เอามาฉายใน Netflix นะฮะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะหนังฝรั่งใน Netflix มันจะเป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งหนังในโรงภาพยนตร์นะฮะมันจะเป็นหนังฝรั่งและหนังฝรั่งนิดนึงรูปแบบการแสดงวิถีชีวิตมันไม่เหมือนคนไทยคนก็เลยไม่ค่อยอินกันแต่พอมันเป็นซีรีส์จีนหนังจีนฮ่องกงไต้หวันเนี่ยคนไทยชอบเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งมันเป็นแบบเอเชียคนหน้าตาก็เอเชียการพูดกันจาถึงแม้เขาจะมาพากแต่ว่าการพากก็เป็นแบบไทยไงการพากมันจะเป็นแบบไทยไงคนก็เลยอินกับมันมากกว่าใช่ไหมครับพี่ธนาหนุ่มนะฮะอย่างเมื่อก่อนอย่างเรื่องแดจังกึมเนี่ยคนก็ดูกันนะมีทำอาหารก็คนก็ดูกันนะเพราะอะไรมันเป็นคนไทยแต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นฝรั่งทำกับข้าวคนไม่ดูนะถ้าไปเป็นฝรั่งทำกับข้าวคนไม่ดูนะฮะเพราะว่าหนึ่งคุณหยิบอะไรดีหยิบชีสไหมหน่อยสิคนไทยไม่กินชีสไม่กินเนยไม่กินอะไรพวกนี้แต่พอเป็นอาหารเกี่ยวกับเอเชียมันได้เว้ยนะฮะคุณฟังดูคนจีนที่ประเทศไทยเราสิมากินหมูกระทะฮอตพอตกันเต็มทีเดียวอาหารก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนจีนมันก็เลยเหมาะสมซีรีส์อะไรพวกนี้ล่าหยกเลยมันก็เลยอินกับเพลงไทยนะฮะอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะพี่หนุ่มว่าเป็นคนเกาหลีครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตอบก่อนนะฮะใช่ไหมก้อยเหมือนที่ก้อยชอบจูนไงถ้าฝรั่งก้อยก็ไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันมาถึงเพลงของพี่โดมปกรณ์ดีกว่าโดมปกรณ์ลำนะฮะยังไงก็ขอบจุยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้4โมงเย็น39นาทีนะครับอันนี้ขอมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกแล้วนะครับยังไม่ได้ฟังเลยมาดูข่าวกันต่อและกันที่น่าสนใจ

ลงจากพี่โดมปกรณ์ลำนะครับชื่อเพลงว่ายังไงก็ขอบใจนะยังไงก็ขอบใจนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับคุณฟังพูดถึงเรื่องราวของกัญชานะฮะคุณฟังเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าสินะฮะตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บางบอนนะฮะเขาบอกว่าไปเจอโอ้โกดังปลูกกัญชาคุณฟังปัดโทหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะฮะเมื่อเช้าที่8มานะครับตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับผู้กำกับการสน.บางบอนพร้อมด้วยทีมงานนะครับลงพื้นที่ไปเป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตกัญชาบางบอน4ซอย6นะฮะแขวงบางบอนเหนือกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าคนเข้าไปว่าโอ้เจอนะฮะกัญชาเยอะมากเลยนะฮะคือเป็นต้นเลยเขาจะปลูกในกระถางนะครับเป็นทางยาวนะครับอยู่ในอาคารและข้างในเนี่ยจะมีการให้แสงไฟด้วยคือมีหลอดไฟเปิดข้างบนตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยเพื่อให้มันเติบโตไงฮะมีการให้อะไรให้น้ำให้ปุ๋ยอะไรก็ว่ากันไปเนาะตามความเหมาะสมนะครับทีนี้เจ้าที่ก็ค้นนะครับปรากฏว่าเป็นชาวเวียดนามนะฮะชาวเวียดนามจับได้5รายนะร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท5กัญชาโดยไม่รับอนุญาตนะแล้วก็รับคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยพร้อมตรวจยึดของกลางกัญชาแปรรูปนะฮะแล้วก็ยางกัญชานะแต่ไม่พบเจ้าของโรงงานนะพบพนักงานอยู่นะครับเขาบอกว่ามีการประสานมือประสานงานร่วมมือเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าเจอเนี่ยโน่นนะฮะค่ามูลค่ารวมเป็นล้านกว่าบาททีเดียวสำหรับต้นกัญชาที่ได้มีการตรวจเจอในวันนี้นะฮะมีเก๋ง Toyota Avanza 1คันด้วยนะฮะแล้วนักข่าวถามว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับโรงงานกัญชาเถื่อนวันก่อนหรือเปล่าที่มีการจับได้ที่บางบอน5ซอย3ตำรวจกำลังมีการประสานกันอยู่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับโอ้เข้าไปข้างในนี่เปิดไฟสว่างเลยเขาเอากัญชามาปลูกเป็นต้นเป็นแถวกว้างเลยนะครับคุณฟังฮะข่าวนี้หวานเจี๊ยบเลยนะฮะหวานเจี๊ยบเลยพี่สุนทรชอบกัญชาใครชอบกัญชาบ้าง พี่อันนี้ไงพี่รับเหมาไงพี่รับเหมานี่เป็นหนุ่มกัญชานะฮะอันนั้นมาเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับกรมอุตุนิยมแจ้งเตือนฉบับที่6นะฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะ47จังหวัดนะถล่มพรุ่งนี้กรุงเทพก็ไม่รอดนะฮะกรุงเทพมหานครก็ไม่รอดนะสำหรับในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมยาครับมีการลงเอาไว้ว่าจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักครับภาคใต้ครับระนองและพังงาครับและตกหนักเหมือนกันที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พี่เลิฟลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์นะฮะสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิโลกเพชรบูรณ์ตากครับอีสานเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม 101.75 ยะโสธรนะครับนะฮะอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางนะฮะกาญจนบุรีอุทัยสระบุรีอยุธยาสุพรรณราชรีนะครับนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครครับและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลด้วยคืออ่านมาจะครบ76จังหวัด77จังหวัดแล้วนะฮะภาคตะวันออกครับนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดครับส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีภูเก็ตและกระบี่ครับจังหวัดที่กล่าวมานี้ฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังตายฝนตกหนักนะฮะวันนี้พรุ่งนี้นะฮะลุ้นกันนะฮะจะตกหรือเปล่าตามที่กรมอุตุบอกเอาไว้หรือเปล่านะฮะนะสีกาสีไก่เดี๋ยวเล่าขายให้ฟังพี่โอ้แป๊บหนึ่งนะฮะก้อยมะลัดมะพร้าวส่งภาพมาเออนี่อะไรอ่ะอ๋อนึกว่าส่งบรรยากาศมาส่งจูนมาให้ดูนะฮะจูนทั้งวันนะคนนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอากาศนะครับที่นำมาฝากด้วยช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับอ่ะเรายังค้างอีก2เพลงช้านะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเนาะนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงเย็นแล้วขอเพลงของบรันดีได้ไหมบรันดีนี่ชื่อเพลงว่ารักฉันของบรันดีเรียนซี่บรันดีไทยนะฮะเซตนี้เพลงเก่าทั้งหมดเลยนะฮะน้องๆวัยรุ่นเจนแซตตอนนี้ตุยไปหมดแล้วนะฮะตุยคารายการหมดแล้วตอนนี้นะฮะไม่ไหวเลย

คลาสสิกมากเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักฉันของบรันดีนะฮะสไตล์เพลงยุค90ก็จะประมาณนี้เย็นๆเนิบๆล่องลอยเบาๆนะฮะถ้าเป็นเด็กเจนซีฟังเนี่ยเขาหลับเลยนะฮะหลับทุกเพลงนะฮะวันนี้มีแต่เพลงคนเฒ่านะวันนี้มีแต่เพลงคนเฒ่าขอมาว่ะนะฮะวันนี้มีแต่เพลงคนเฒ่าขอมานะฮะคุณผู้ฟังพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มจะไปประเพณีเลี้ยงดงไม่เอ่ยนะครับคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่พรุ่งนี้เขาจะมีพิธีกรรมหลอนๆพิธีกรรมสุดสยองได้ไหมนะฮะเขาเรียกว่าประเพณีครบรอบ20ปีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะสุดหลอนในตำนานนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของการกินเนื้อการจกนะฮะวัวจกควายดิบๆนะครับยัดเข้าปากเลยนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับการเลี้ยงผีดงในเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะนานมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าคือการเลี้ยงผีดงนะคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะพูดภาษาชาวบ้านเนาะนะครับมันเป็นเรื่องราวของการเลี้ยงผีป่าผีเขาอะไรเงี้ยผีป่าผีเขานะครับเนาะนะในพิธีจะมีการอัญเชิญผีปู่ย่าปู่แสะย่าแสะนะครับมาประทับร่างทรงเมื่อประทับร่างแล้วนะครับร่างทรงจะกินเครื่องเส้นไหว้เนื้อควายจกสดๆเลยและมีพิธีแห่ผ้าบกใช่ไหมเป็นผืนผ้ารูปภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปางเปิดโลกนะฮะอายุกว่า100ปีนำมาผูกต้นไม้เอาไว้ในบริเวณที่มีการเลี้ยงดงนะครับที่เชิงดอยด้านที่ตะวันตกของหมู่3บ้านป่าจี้แม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็คือมันจะมีร่างทรงนะฮะมันมาองค์ประทับแต่ปีที่แล้วนะมีดราม่าก็ว่าร่างทรงเนี่ยรู้มุมกล้องด้วยร่างทรงรู้มุมกล้องด้วยนะฮะมีจังหวะเซลฟี่ให้กับกล้องด้วยนะฮะซึ่งมันปลอมนะฮะแต่ทีนี้มันมีเรื่องเล่ามาว่าครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549อันนี้เขาอาจจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเนาะเขาบอกว่าเช้าวันหนึ่งในวันเลี้ยงดงนะฮะที่อำเภอที่แม่เหียนะครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยนักเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะนั่งเล่นปี่พาดอยู่ที่วิไลนาฏศิลป์ที่เชียงใหม่นะฮะเป็นนักเรียนปี่พาดนะครับจู่ๆนะเด็กนักเรียนชายคนนี้นะฮะก็กำไม้คล้องวงเคลื่อนปั้งนะฮะใส่เพื่อนกระทืบเท้าปั้งนะฮะชวนเพื่อนตกใจนะวิ่งออกไปแล้วครูก็ไปถามว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรนะฮะเขาบอกให้ผีเข้าสิงหรือเปล่านะฮะนะฮะเขาบอกว่าข้าจะไปงานเลี้ยงดงผีปู่แสะย่าแสะซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นที่วิไลนะที่วิไลที่เขาเรียนหนังสืออยู่เป็นเด็กชายเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะเฮ้ยครูนัตสินก็ตกใจนะแต่ด้วยความวิไลนัตสินนะเนาะมันก็มีความเชื่อระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะมีเรื่องราวเหนือธรรมชาตินะฮะก็เลยเอาใส่รถตู้เลยของวิไลเลยไปส่งที่จุดที่เขามีการเรียนนะครับฝ่ายปกครองนะฮะเด็กนักเรียนวุ่นวายกันมากทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นม้าขี่หรือเปล่านะฮะทั้งที่อยู่ในชุดนักเรียนอยู่นะฮะนะก็พากันไปเลยรองเท้านักเรียนเหลือข้างเดียวนะชุดนักเรียนเปื้อนเลือดต้องเอาทิ้งหมดเลยอบต.แม่เหียตอนนั้นจึงออกเงินซื้อชุดเรียนให้ใหม่ก็คือเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับคือมันลิงก์ต่อกันนะเขาอยู่ที่โรงเรียนที่วิไลใส่ชุดเรียนอยู่ดีก็เหมือนกับมีองค์มาประทับที่โรงเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็รู้ฮะเขาก็เลยพาใส่รถตู้ไปที่งานไปที่พิธีเลยนะครับนะปัจจุบันนะฮะชายคนนี้อายุ34ปีแล้วนะครับชื่อคุณปอนนะครับวัฒนพงษ์ชิโนนะครับอาศัยอยู่ที่หมู่15นะครับที่ตำบลสุเทพเขาเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแล้วอย่างละเอียดเลยนะฮะว่าตนเองเนี่ยได้ไปลงผีดงครั้งแรกเมื่อปี48ตอนนั้นอายุ17ปีเองนะมีรถอบต.นะชาวบ้านมาช่วยเหลือกันมากมายทีเดียวนะฮะตอนนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยเพราะว่าเขาต้องจกนะกินวัวกินควายเครื่องในต่างๆนะครับนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะตอนเช้าเนี่ยปอนใส่ชุดขาวซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนนะไปเรียนตามเวลานัดปกติสมัยนั้นเนี่ยยังไม่เยอะมากนักคนชุมชนยังไม่เยอะมากนักนะฮะเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเขาไปครั้งแรกก่อนแต่ไปครั้งแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับประมาณว่าเฉยๆนะฮะปี48ไปดูเฉยๆแต่ปี49เนี่ยร่างทรงลงกับตัวเองประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะเขารู้สึกแบบไม่รู้ตัวอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งและครั้งเดียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันที่ร่างทรงประทับเขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่ามันดูจริงสุดแล้วตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับส่วนสภาพตอนนั้นคือและปีต่อมาปี50นะปอนจึงขอมาเป็นม้าขี่ในงานเลี้ยงดงเป็นปีสุดท้ายโดยบนบานขอควาย1ตัวนะครับแลกกับชีวิตของตนเองที่ไม่เป็นม้าขี่แล้วนะครับนะฮะ
ขึ้น14ค่ำเดือน9เหนือรอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีดราม่าจริงหรือเปล่านะครับเนาะเขาบอกว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวมั้งหรือว่าอาจจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งที่มีการบันทึกภาพเอาไว้และน่าจะเป็นความจริงสุดในตอนนั้นที่เด็กคนนี้ได้ประทับร่างทรงนะฮะม้าขี่จากนั้นมาก็ปลอมมาทุกๆปีเลยโดยเฉพาะปีที่แล้วเป็นผู้หญิงรู้มุมกล้องนะฮะรู้มุมเซลฟี่มีจังหวะที่คนไปขอเซลฟี่มีการยกช่อง2นิ้วชูด้วยนะครับพอยกตรงนี้ปั๊บกันตนานะฮะดาราวิดีโอดีด้าก็มาทันทีเลยนะจกเนื้อจุ๊บๆๆนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารนะฮะพอจะบอกขอเซลฟี่หน่อยเดี๋ยวปล่อยวัวปล่อยควายลงนะครับก็เซลฟี่1 2 3แชะนะฮะรู้มุมเซลฟี่รู้มุมกล้องนะฮะรู้มุมอะไรนะการใช้แอปพลิเคชันด้วยนะครับประมาณนี้เอามาไลฟ์ฟังนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้จริงเปล่านะต้องถามคนที่อยู่โซนนั้นนะฮะพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มเคยไปดูไหมจ๊ะประเพณีเลี้ยงดงเคยไปดูดวงตาด้วยตาเปล่าไหมด้วยตาเนื้อไหมนะฮะ นะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วกันในช่วงเวลานี้เลยก็แล้วกันนะครับนะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่เชียงใหม่นำมาฝากกันนะฮะพี่รับเหมาสร้างบ้านยังไม่ได้ฟังเพลงเลยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนะฮะอ่ะพี่เพชรตอนนี้ขึ้นมากับลูกชายแล้วนะครับน้องคณิตศรนะฮะทักทายได้กันละกันครับนะพี่โอว่าโกหกบาปนะโกหกบาปสิมานี่คือเรื่องข่าวที่นำมาฝากกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะหล่นหายระหว่างทางก็เพลงอินดี้ล่องลอยหนึ่งเพลงที่พี่รับเหมารอลุงแปะขออะไรมาเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดเลยอ้อฉันรู้ยังไม่ได้เปิดพี่ฉันรู้ของโบคือฉันคัฟเวอร์ใช่ไหม AI นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับหล่นหายระหว่างทางใช่ไหมมินบอกว่าฟังเพลงไปขำไปมีหลายเพลงหลายรูปแบบแนวเพลงซะเหลือเกินทีนี้บอกไปว่าช่วงบ่ายก็คนฟังเยอะมินแต่ละคนก็จะขอเพลงที่ตัวเองชอบบางคนชอบเพลงไวบางคนชอบเพลงช้าบางคนชอบอินดี้บางคนชอบเพลงร็อกบางคนชอบอินดี้บางคนชอบลูกทุ่งเพื่อชีวิตมันมีความหลากหลายเห็นไหมจริงต้องพูดคั้นเพลงก่อนไม่งั้นเป็นไบโพล่านะฮะคุณฟังเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังเพลงนี้คราวนี้ทนายหนุ่มต้องชอบแน่ๆเลยใส่สบงแล้วทรงเหงานะฮะสีกาแอบย่องมาหาถึงกุฏิกลางดึกชาวบ้านจับได้คาตาเนื้อนะฮะต้องบอกว่าตาเนื้อด้วยนะฮะไม่ใช่ตาปลานะตาเนื้อหลวงพี่ยืนอึ้งเกาหัวแกรกๆก่อนยอมศึกอุ๊ยเหตุการณ์เกิดขึ้นไหนเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวฟังเพลงของลูกแป๊ะก่อนนะครับสำนึกของปูพงศิษย์ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับปูพงศิษย์นะฮะเพื่อนเรียกเสียเมียเรียกหมาเอาไปท่อนเดียวพอยิ่งยงยศบงงามไม่ใช่แนวของชายหนึ่งท่อนบุญศรีรัตนังหนึ่งท่อนหลงเมียลูกทุ่งเสียงทองเอาไปหนึ่งท่อนนะฮะเพลงโคละท่อนรอสักครู่ก็ละกันเราขายฟังต่อ5โมงเย็น3นาทีตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงคนละท่อนก็มาครับเอาเป็นเพลงแปลก

0: ปรไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะครับนี่คือเพลง AI ที่ลุงแป๊ะขอไปด้วยลุงแป๊ะนะฮะจริงๆชื่อแป๊ะเนาะแป๊ะขายถั่วที่จะอ่านเป็นแปะนะฮะลุงแป๊ะอยู่กับน้องเหมียวนะฮะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องใส่สบงและทรงเหงานะครับเนี่ยมันก็มีเยอะเนาะคืออย่างเงี้ยประเทศไทยนะมิ้นนะมันเป็นประเทศศาสนาคริสต์เนาะศาสนาพุทธเนาะไม่ใช่ศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีพระนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการมีมังพระมังนี่มันปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้มันจะมีพระดีหรือพระไม่ดีไงมันก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วเหมือนเราไปต่างประเทศนะฮะเหมือนเราไปอิสลามไปประเทศที่เป็นอิสลามนะเขาก็ใส่ผ้าโฮฮิยาบแล้วก็มาดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วใช่ไหมฮะเป็นคนอิสลามหรือเป็นศาสนาคริสต์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซิสเตอร์ต่างๆดีไม่ดีไม่รู้แต่ละคนก็จะมีวิถีชีวิตแตกต่างออกไปไทยเป็นเมืองพุทธไงเพราะพระก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรประเทศไปแล้วนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับอุดร นะครับเมื่อช่วงดึกเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมา28พฤษภาคมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่5นะครับบ้านศรีวิไลบ้านจันนะครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็พากันนะครับไปบุกกุฏิของพระวรวิทย์อายุ55ปีแล้วนะผู้ใหญ่บ้านอายุ44พระอายุ55นะฮะเป็นพระลูกวัดนะครับวัดศิลาอาดหลังมีชาวบ้านเห็นว่ามีผู้หญิงนางหนึ่งนะฮะจะขับมอเตอร์ไซค์เข้าออกและผู้หญิงนะคุณฟังอายุ29ป้าตัวห่างกันมากเลยนะพ่อกับลูกเลยนะครับขับมอเตอร์ไซค์เข้าออกกุฏินะฮะเฉพาะตอนกลางคืนชาวบ้านนี่ก็ตาดีนะเฮ้ยมันเป็นใครนะเฮ้ยมีผู้หญิงมาผู้ชาวบ้านนะฮะเขาจะตาดีกว่าชาวเมืองอยู่แล้วถ้าคนเมืองกรุงเทพเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ต่างฝ่ายต่างอยู่แต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนี่นะถ้าอยากรู้นะยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดเขาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าออกบ้านกี่โมงมีผัวกี่คนมาแล้วนะมีเมียกี่คนมาแล้วคือรู้หมดถ้าอยากทราบไปถามข้างบ้านนะฮะเมื่อไปถึงพบมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้สาดไฟฉายตรงตรวจสอบนะบริเวณโดยรอบนะฮะนี่ใช้ไฟฉายส่อตรวจสอบนะฮะพบว่าประตูกุฏิเนี่ยล็อกจากด้านในจึงตะโกนเรียกพระวรวิทย์ให้ออกมาจากกุฏินะอุ๊ยพระวรวิทย์ตกใจสิฮะสักพักก็มีชายหัวโล้นก็คือพระวรวิทย์เนี่ยเดินออกมาก็ปรากฏว่านะฮะใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวออกมาเปิดประตูเมื่อเห็นมีชาวบ้านยืนอยู่เต็มประตูตกใจสิฮะอุ๊ยทำไมมาเยอะจังเลยนะฮะทำไมมาเยอะจังเลยตกใจนะถอดสีพี่หนุ่มนะฮะเกาหัวแกรกๆพร้อมก็เสียงอ่อยๆว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดว่าอย่างนี้นะโดยยินยอมให้ชาวบ้านนะผู้ใหญ่บ้านนะเข้าไปตรวจในห้องไปพบว่านางสาวปานตะวันเนี่ยยืนหลบอยู่ในห้องน้ำนะฮะก็มีใส่เสื้อผ้าปกตินะนะฮะแต่เมื่อเห็นว่ามีการถ่ายวิดีโอก็ได้ยกมือมาปิดหน้าตัวเองนะครับพร้อมบอกว่าเธอก็บอกว่าถ้าไม่หยุดถ่ายคลิปนะจะไม่ออกจากห้องนั้นรู้ไหมนะฮะชาวบ้านก็เลยยกเก็บโทรศัพท์เอาไว้จากนั้นพระบรมวิทย์ก็ยอมสึกนะฮะพร้อมจะโดนต่อหลักฐานแล้วก็พานางสาวปานตะวันขับรถออกจากวัดไปทันทีนะฮะพานางสาปานตะวันขับรถคือไปเลยสองผัวเมียไปเลยนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจริงๆพระรูปนี้เนี่ยมาอยู่วัดนี้ได้แค่5เดือนเองนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่รู้นะพ่อรู้จักกันแค่5เดือนมาขออยู่เพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้วัดตรงนี้ก็เลยอนุญาตให้มาอยู่วัดนี้มีแค่2คน2เขาเรียกว่า2อะไร2รูปเนาะนะฮะก็คือตัวเองที่เป็นเจ้าวาดแล้วก็รูปนี้นะครับก็ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแบบนี้นะฮะก็ต้องทุศึกออกไปนะครับและพร้อมกับยึดใบสุทธิพระเอาไว้ด้วยนะตอนนี้วัดก็จะเหลือเพียงอาตมาเพียงรูปเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะมีคลิปด้วยนะมีคลิปวิดีโอด้วยนะที่มีการแชร์ในออนไลน์อันนี้ข่าวนะที่เขามีการแชร์กันนะฮะนี่เปิดประตูเข้าไปแล้วปึ้งนี่มีชาวบ้านมีผู้ใหญ่บ้านถือไฟฉายเข้าไปในห้องนี่พี่หนุ่มกัญชัยนะฮะแล้วพระก็ใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวอ่ะ
1: บ้านจะตะโกนเรียกนะออกมาน
0: ี่ให้ฟังเสียงนะฮะ
2: ออกมาแล้วครับ
0: ออกมาแล้วครับนะ
1: เดี๋ยวดูผู้ชมครับนะ
3: ออกมาแกงออกมา
1: โหตายแล้วสีกาเห็นไหม
0: นี่ไงอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
1: แหมตู้เย็นเมื่อช่วงตีหนึ่งครับพี่ไหลครับ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับมอเตอร์ไซค์มาอันนี้เป็นข่าวก็ที่เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ปกติมากสำหรับประเทศไทยนะพี่เขาบอกว่าเหมือนทนายใช่ก็เหมือนทนายก็จะมีทนายดีทนายไม่ดีทนายหนุ่มทนายตั้มทนายแก้วทนายหนุ่มคนสุดท้ายก็จะดีสุดนะทนายหนุ่มนะทุกอาชีพมีทั้งคนดีและไม่ดีครับใช่คนดีคนสุดท้ายนี่ดีทนายหนุ่มนะไม่มีเรื่องด่างพร้อยไม่มีเรื่องสูญเสียไม่มีเรื่องมัวเมาไม่มีเรื่องหม่นหมองนะครับไม่มีความมลทินใดๆนะฮะโอ้โห ต้องเอาเพลงสำนึกไปฟังนั่นแหละของปูพงษ์สิทธิ์นะฮะมาท้ายหนุ่มครับเพลงนี้ครับสำนึกจากปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับหนึ่งเพลงร็อกๆนะฮะเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับพี่รับส่งภาพมาหน้ามอชอแดดสว่างมากเลย

หนใครโกงบ้างยกมือขึ้นสิจะมีใครกล้าไหมเนี่ยทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มโกงไหมทนายหนุ่มโกงไหมครับโกงอะไรบ้างโกงเงินโกงทองโกงการเลือกตั้งอุ้ย นะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับจะมีหวยจะออกแล้วนะครับออกที่เท่าไหร่นะหวยออกวันไหนวันที่1เหรอฮะหรือ30นะลืมไปแล้วนะฮะดูเลขเด็ดกันหน่อยไหมช่วงท้ายนี้นะครับ 5:16 นะครับเลขเด็ดแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สุวรรณีนะฮะอ๋อไม่มีสุวรรณี34ปีแล้วนะครับลูกชายเสียงดวงนะครับก็มีอะไรบ้างเอ่ยนะครับ13ครับวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวง13มิถุนายนนะครับ34

จนปีครบรอบการเสียชีวิต34ปีแล้ว26ครับปี26ซึ่งเป็นปีที่คุณพึ่งพุ่มพวงเนี่ยโด่งดังประสบความสำเร็จที่สุดนะฮะเดือนมิถุนายน06นะครับแล้วก็ที่บ้านเลขที่นะครับก็คือ1551นะฮะที่ตั้งของวัดภาษีที่มีการเขาเรียกว่ามีการอะไรนะมีการทำหุ่นขี้ผึ้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเลขพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนะยิงแก้บนหลวงพ่อสมหวังหายป่วยมะเร็งไม่ลืมขอเลขเด็ดนะฮะนครปฐมครับเขาไปแก้บนนะครับที่บริเวณขององค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมาระวิชัยปางสะดุ้งมารนะครับสูง30เมตรนะครับบริเวณลานกว้างของวัดกลางบางพระแนวที่เป็นคารวะบูชาของชาวในพื้นที่นะฮะก็เธอก็มาหัวหมูไข่ไก่มานะฮะนะครับก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยป่วยเป็นมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้นะฮะก็พยายามผ่าตัดต่างๆก็เลยพามากราบไหว้ปรากฏว่าอาการนั้นก็ค่อยทุเลาลงนะก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าต่างๆนานาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่รอบนี้ก็มาล้วงไข่ได้เลข509ครับ509นะครับส่วนในส่วนของนะฮะศรัทธาหลั่งไหลแก้บนนะครับไอ้ไข่วัดบึงบาดแม่ตะเคียนนะครับอันนี้คือที่ปทุมธานีไอ้ไข่วัดบึงบาดแม่ตะเคียนปทุมธานีนะครับชาวบ้านก็ไปแห่ส่องกันนะครับที่คลอง10นะครับวัดบึงบาประภาสวัสดนะครับคลอง10นะฮะปทุมธานีก็ปรากฏว่าโอ้ชาวบ้านก็เยอะแยะมากมายเลยใครจะเป็นสายมูนะไอ้ไข่นะฮะก็มีการจับมีการอะไรนะตัวเลขออกมานะครับก็วันรอบนี้ได้ตัวเลขจุดประทัดนะได้ตัวเลข22แล้วก็493นะครับ22แล้วก็493นี่ไอ้ไข่นะ22 493นะครับส่วนแม่วัย24ปีนะครับอั้นไม่ไหวคลอดลูกนะฮะบนรถกู้ภัยนะฮะคอหวย2เลขเด็ดครับเหตุการณ์กันที่กระบี่นู่นเลยเมื่อช่วงวันที่25ที่ผ่านมาแล้วนะฮะแม่ท้องใกล้คลอดนะฮะไปโรงพยาบาลไม่ทัน2ทะเบียนรถครับ30นะครับรถตู้นะ30แล้วก็2766นะ30-2766นะฮะโอ้เลขเยอะจังเลยนะจะเอาเลขอะไรเนาะนะฮะหนุ่มสุดเฮงนะครับฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณนะครับวัดพังม่วงนะครับพากันไปปรากฏว่าถูกหวยนะครับก็เลยมาแก้บนนะฮะวัดพังม่วงครับศรีประจันสุพรรณบุรีครับมีครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเลยมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับพร้อมปิดทองคำนะฮะหลังจากที่ฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาเข้าฝันทั้งที่ไม่เคยมาเลยอยู่ดีก็ฝันเฉยเลยนะฮะไม่รู้จักวันนี้มาก่อนหลังจากกราบไหว้ขอพรแล้วก็เขย่าเซียมซีนะก็มีเลขตกลงก็มีเลขตกลงมานะฮะมีตัวเลขตกลงมาปลายด้ามเขียนว่า09นะจ๊ะ09ไอ้ขย่าวนะขย่าวรอบแรกได้09ขย่าวรอบ2ได้45นะจ๊ะอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันนะ ไม่รู้สิอยู่ดีมาเข้าฝันนี่แหละฮะก็เลยต้องตามมาไงนะฮะอันนี้ก็เป็นรวมตัวเลขนะครับเบาๆพอบันเทิงแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับไม่มีเพลงแปลกอยู่ 3-4 เพลงเปิดให้ฟังสักท่อนได้ไหมเนาะนี่แค่มาตัวหนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่าดีเจครับขอเพลงแปลก1เพลงนี่เพื่อนเรียกเสียแต่เมียเรียกหมาครับคุณฟัง

นี่เจ๊ขอถามหน่อยสิคนที่กลัวเมียมากๆนี่คืออะไรคนที่กลัวเมียมากๆนี่คือยังไงขออธิบายให้ฟังหน่อยสิบางคนที่กลัวมากเลยนะฮะมันแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คู่เนาะเพื่อนเรียกเสียแต่เมียเรียกมาปะโถนะถูกใจพี่มานพมากๆเลยเพราะว่าฟังกัน2คนกับแม่บ้านและคนฟังนะนั่งยืนหัวเราะอยู่นะจ๊ะนะพี่หนุ่มว่าดีเจครับเขาใช้คำว่าเกรงใจอ๋อไม่ใช่กลัวเหรอฮะเขาเรียกว่าเกรงใจหรอไม่เอานะเกรงใจอย่างเหรอฮะอ๋อมันเป็นความเกรงใจนั่นเองนะช่างพูดช่างเจรจาจริงๆชายหนุ่มหมอการเป็นทนายนะฮะหมอการเป็นทนายนะฮะมีเพลงหนึ่งให้ฟังท่อนหนึ่งพอนะฮะเพลงแปลกครับไม่ใช่แนวของชายของยิ่งยงยอดวงงามอาไปขอหนึ่งท่อนนะฮะขอหนึ่งท่อนมาหนึ่งท่อนไม่ใช่แนวของชาย

0: ไม่ใช่แนวของชายนะฮะอย่าส่งไปอยู่กับเขมรนะเดี๋ยวส่งไปอยู่กับฮุนเซนนะเออนะฮะยิ่งยนยิ่งยนวะยิ่งยงยอดบัวงามเพลงแปลกช่วงท้ายรายการมีเพลงนึงนะของบุญศรีรัตนังเอาไปอีกท่อนหนึ่งมาช่วงนี้ช่วงเคลียร์เพลงแปลกนะเนี่ยมันจะชอบมีคนฟังแปลกๆขอเพลงแปลกๆมาให้ดีเจเปิดนะอ่าท่อนหนึ่งมา
1: ขมโมเหนื่อยเหงียงเด้
0: อ
1: เสียงโคเหนื่อยเหงียงเด้อ
0: เออ
1: โอ้ยเหงียงเฮ้ยเหงียงเหงียงไปจามจื่อจะเนอเออ
0: เฮ้ยอะยังไงใครมาเงียงแถวนี้ฮะ
1: โมเหนื่อยเหงียง
0: อะยังนะฮะ
1: ที่แท้ของลงที่จะจ่ายในห้องหาแม่เนาะบ่ายเนาะเออบ่กินได้ไปได้นี่เป็นสอนเป็นช่างอะยังบ่ฟังเออลุงบ่ทำมาซ้ำเฮาละเออแล้วเมียมึงไปไหนเหรอยังบ่ห้องหามันน่ะ
2: เมียเฮาหนีไปตุ้ยจู้ละลุง
1: เออเมียมึงหนีตุ้ยจู้แล้วบ่ายเดี๋ยวนี่มึงเป็นหยังน่ะหน้าดำกลมงอมมัน
2: เป็นอันนั้นนะลุง
1: จางมันเตอไอปีนี่มาจองไปซ้ำหลานมันละนึกว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเนาะ
0: เออเป็นอันนั้นกะ
1: ทำโมเหนื่อยเหงียงเลย
0: ทำโมสังโคเตอร์นอทำโมสังโคเตอร์นะครับเนาะหลงเมียนะเอาไปท่อนเดียวพอจ้าเพลงแปลกนะฮะมันตึงสันหายเพลงแปลกๆที่ดีเจเปิดอย่างนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับขอหนึ่งท่อนเพลงแปลกครับเอามาตอนท้ายเลยมาเห็นไหมเฮจิวินเปิดนี่ไบโพล่าลุงนะโรงพยาบาลศรีธัญญาเลยนะเออไบโพล่าศรีธัญญาเลยแหละเพลงอะไรก่อน

ไหนจะพาไปเข้าป่าอเมซอนเหรอฮะบางเห็นยังว่าคนฟังบีพีเรดิโอนั้นเป็นไบโพล่าแค่ไหนนะมันเป็นไบโพล่าแค่ไหนแต่ละคนเพลงที่ขอมานะฮะขอเพลงบทสรุปสุดท้ายครับดีเจปิดท้ายนะงั้นเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายราย

รับยาช่อง3ด่วนนะฮะแต่ละคนนะไปคนละทิศคนละแนวนะคนละเพลงผีบ้าผีบอนะฮะจะละปวดหัวจริงๆนะฮะขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่าคุณฟังนะช่วงนี้ขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่า5 โมงเย็น 28 นาทีนะครับคุณฟังช่วงนี้น้องคณิตสอนอยากฟังเพลง Gen Z จะหนึ่งเพลงใช่ไหม Gen Z ใช่ไหมมาเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันฮะ Gen Z Gen Z ครับทุกอย่างครับยำลมให้หมดครับวันนี้

คือเพลงที่มีชื่อว่าบทสรุปสุดท้ายนะครับ Z9 นะครับ C9 นะครับที่ฝากไว้ด้วยจากน้องคณิตศรนะครับส่งมาในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะลารายการแล้วนายจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะครับอ่ะพี่สนส่งภาพมาสุกสิ้นเดือนครับต้องกินแบล็กซะหน่อยอุ๊ยแบล็กนี่คือไม่ใช่เหล้าแบล็กนะฮะน้ำเฉาก๊วยนะฮะ

พี่สนเนี่ยเขายังโมโหไม่หายคุณฟังจริงๆวันนี้พี่สนก็จะไปประเทศจีนทางบริษัทที่ทำงานอยู่เขาจะพาไปเที่ยวเมืองจีนที่เมืองฉงชิ่งนะครับแต่ปรากฏว่าโดนเทไม่ใช่ว่าบริษัทเทนะสายการบินเทเขาบอกว่าคนไปเที่ยวไม่เยอะฟีลประมาณว่าสายการบินขาดทุนอะไรเงี้ยเขายกเลิกหมดเลยทั้งเที่ยวบินเลยนะฮะพี่สนโมโหมากดีเจกะว่าจะไปเที่ยวส่งบรรยากาศไหมดูสักหน่อยเมืองฉงชิ่งประเทศจีนรู้หาอุตส่าห์ซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหม่หลายใบด้วยนะฮะกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขินเลยครับภาษาเหนือก็เรียกว่าเขินนะฮะได้กินเหล้าฉงชิ่งนะฮะที่บ้านตัวเองนะฮะเออนะครับว่ากันไปกันละกันในเย็นนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยรายการวันนี้วันศุกร์หันษา29นะครับสุขหันษา29พี่โอนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันของหลายๆคนวันนี้ที่เชียงใหม่ยังไม่ตกนะฮะไม่แน่จะตกกลางคืนหรือเปล่าจะตกกลางคืนหรือเปล่านะครับก็หน้าฝนช่วงนี้ก็ระมัดระวังอันตรายด้วยกันละกันที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าและช่วงนี้ต้องระวังนะพวกงูนะสัตว์มีพิษต่างๆต้นไม้ใหญ่ต่างๆด้วยนะครับที่อาจจะล้มลงมาเห็นข่าวเยอะเหมือนกันต้นไม้นะจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบต้นไม้ที่มันเก่าๆต้องตัดทิ้งหรือเปล่าเพราะอันตรายมันเยอะมากๆเลยนะฮะมีความโอกาสที่จะทำให้บ้านพังอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับนะฝากดูแลกันด้วยกันละกันครับขอบคุณ True Detect นะฮะให้การดูแลในช่วงเวลานี้กับ True Detect นะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบะเดี่ยวเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยนะฮะยำปูม้าด้วยนะฮะทั้ง2ร้านค้าทานแล้วอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดีเจทันดีเจวินนะมีส่วนลด 10% ทั้งยำปูม้าเจ็ดยอดแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบะเดี่ยวนะครับฝากด้วยกันละกันจ้าโอเคแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวปิดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงฟังต่อใครที่ยังไม่เลิกงานต่างๆก็ฟังต่อไปได้เรื่อยๆกันละกันเนาะกับเพลงเพราะยุคปี2000ยุค90นะฮะที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันอีกมากมายที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่จ้ะลำลาไปก่อนเย็นนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio ถ้ายังเฟมไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsคุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio ย้อนวันๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา

ักทายช่วงเวลาค่ำคืนนะกับเพลงนี้เลยจบไปไม่กี่กับเพลงก้าวเดียวงานจากวงเอานะครับต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับที่นี่ BP Radio นะครับสวัสดีวันศุกร์นะฮะวันศุกร์บุกไหนดีครับวันนี้วันศุกร์ที่29นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะฮะกับช่วงเวลาของภาคค่ำคืนวันนี้เลยนะทักทายทักบุญทริกด้วยได้เวลามาขอเพลงมาเลือกเพลงกันแล้วในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับ มาเสียหายกันได้เลยทักทายพี่โอมานด้วยมาคนแรกเลยโอ้พี่โอมานวันนี้อากาศดีพี่มานเนาะไม่มีฝนใช่ไหมฮะโอ้เมื่อวานนี่อย่างแรงเลยนะฮะ พี่โอมานจากบ้านแม่กุ้งน้อยนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สนด้วยกันฮะพี่สนนะครับมาแล้วครับพี่สน S99มาแล้วพี่สนสวัสดีจ้ะครับเข้ารายการมาขอสักหลายๆแก้วก่อนมาให้แฟนรายการได้ฟังก่อนพี่สนนี่เรียกว่าลืมไม่ได้เลยนี่ชอบเสียงมากเลยอ่ะก้องแกงก้องแกงเข้ารายการมานะฮะเติมแก้วก่อนเติมโซดานี่คนให้เข้ากันนะฮะแล้วก็เขย่าและโย่นี่เป็นไงสะใจไหมฟังแล้วชุ่มคอไหมฮะฟังแล้วชุ่มคอไหมเปิดรายการมาต้องชุ่มคอก่อนนะฮะสวัสดีมาร์คคุง MA นะฮะสวัสดีนะครับแฮปปี้มิวสิกด้วยนะครับหลานผู้ใหญ่บ้านนะครับคาปูชิโน่หวานน้อยนะครับมาทักทายกันค่ำคืนนี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันสวัสดีโปเต้โปแทะด้วยกันละกันนะฮะมาแล้วพี่บอยพัทลุงครับวันนี้จัดเครื่องดื่มไฮเนเก้นแล้วก็เครื่องดื่มตราสิงห์นะฮะนะเครื่องดื่มโซจูโซจึ้งด้วยนะฮะแหมทักทายที่อู่พี่บอยได้แล้วนะช่างฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงนะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มวันนี้วันศุกร์ไงวันศุกร์คนก็จะเยอะหน่อยนะคนจะนั่งชิลนั่งดื่มกันนะครับตามจุดต่างๆไปนั่งทานที่ร้านบ้างนะฮะและสิ้นเดือนด้วยนะศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับบางที่เงินเดือนเข้าแล้วแต่พรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่30ไงน่าจะเข้ากว่าเดิมนะครับมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะโปเต้กำลังเดินทางนะฮะโปเต้กำลังเดินทางนะฮะมุ่งหน้าปลายทางนะครับสู่จังหวัดลำปางตอนนี้อยู่แถวที่ไหนอ่ะสุพรรณบุรีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะฮะมุ่งหน้าตรงไปนครสวรรค์กำลังเดินทางอยู่โปเต้เหมือนฝนตกนี่ใช่ไหมเหมือนฝนตกนะโปเต้กำลังขับรถจากกรุงเทพมหานครนะครับมุ่งหน้าสู่ลำปางโอ้อีแตนนะโปเต้เนอะอีแตนขนาดเลยนะฮะเดินทางกรุงเทพลำปางกรุงเทพเดินทางเหมือนกับลำปางไปเชียงใหม่อ่ะนะครับสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์ด้วยกันละกันนะฮะสวัสดีครับขอเพลงนายรูปใหม่ของอาร์มให้กับเพื่อนๆนครสวรรค์ด้วยนี่ไงพี่ภูมิพัฒน์ครับพี่โปเต้กำลังผ่านนครสวรรค์พอดีเลยฝากทักทายโปเต้ด้วยนะฮะนะอาจจะอยู่บนรถอยู่ขับรถอยู่นะครับนั่งดื่มที่บ้านนะทักทายกันได้เลยนะครับการมาเทพเคียร์ทีมาแล้วครับสวัสดีนะฮะพี่บองเฟิร์สโมเฮยไม่รู้ทำไมของซิลนะฮะติดชาร์จนานมากสมัยนั้นเดี๋ยวหาก่อนนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะฮะพี่จักรพันธ์สวัสดีครับนี่ไงเครื่องดื่มตาอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่ะสมัยนอฟเหรอฮะสมัยนอฟนะฮะจากน่านครับยังไม่ถึงลำปางอ๋อจากเมืองน่านยังถึงลำปางโปเต้อันนี้ก็มุ่งหน้าเหมือนกันตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองนะฮะจังหวัดแพร่เมืองแป้นะฮะเมืองแป้แฮร์ระเบิดนะครับกำลังอันนี้เห็นไหมมุ่งหน้าสู่ลำปางอีกแล้วอ่ะลำปางมีดีอะไรทำไมคนมีแต่คนไปลำปางโปเต้ยังถึงแถวนครสวรรค์อยู่ยังถึงแถวภาคกลางอยู่พี่นะฮะนี่อ่ะพี่บอยขอเพลงมะหุงข้าวหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่บอยนะครับพี่สุเมธสวัสดีครับขอเพลงอับดุลเอ้ยนะฮะอับดุลของวงเอานะฮะได้ครับเดี๋ยวจัดให้ฟังเลยกันนะครับเนาะโปเต้ว่าอยู่ชัยนาทแล้วครับดีเจกำลังขึ้นเหนือเรื่อยๆนะครับจะไปจังหวัดไหนขึ้นเหนือล่องใต้ก็ฟัง BP Radio ไปด้วยจะได้ไม่เหงากันนะครับเดี๋ยวรอคุณฟังใน YouTube มาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวใครจะขอเพลงหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวดที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยครับเป็นไงบ้างทางบุญทริกวันนี้อากาศดีไหมร้อนไหมครั้งนี้ว่าอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวไหมมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับคาโบชิโน่บอกว่าโปเต้ขยันเดินทางจังเลย

พลงนี้ชื่อว่าหม้อหุงข้าวจะหม้อหุงข้าวนะเดี๋ยวฟังเพลงกันสักสองสามเพลงก่อนเดี๋ยวมาเปิดสายกันเนาะแล้วเปิดเพลงเซตแรกที่คุณผู้ฟังขอมากันก่อนมาอับดุลเอ้ยอับดุลถามได้ตอบได้อับดุลจะอับดุลสวัสดีครับดีเจครับช่วยเล่าเรื่องประเทศไทยไม่ดูฟุตบอลโลกหน่อยครับเพื่อนผมจะฟังอ๋อได้พี่บอยเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนฟุตบอลโลกนี่ไม่ได้ดูใช่ไหมฮะดูลิงก์เถื่อนแทนแล้วกันนะฮะสวัสดีเอจังนะจังหวะสวัสดีค่ะขอเพลงวันไหวบริสแลมหน่อยโย่

ับดุลอับดุลเอ้ยนะฮะอันเพลงนี้เพลงดังเลยของวงปลื้มหลายๆคนน่าจะจำได้ในตอนนั้นนะครับอับดุลนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังถามว่าดีใจครับสรุปแล้วประเทศไทยของเรานี่ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกเลยใช่ไหมที่เขาจะฉายคือตอนแรกเนี่ยทางฟีฟ่าเขาเนี่ยเขาขายลิขสิทธิ์ได้แพงเกินตั้ง 1,200 กว่าล้านบาทแต่ว่าที่เขาขายให้ประเทศลาวหรือว่าเขมรหรือว่าลาวพวกนี้ได้อะเขาขายถูกเขาขายที่ประมาณร้อยกว่าล้านไม่แพงไม่กี่ร้อยล้านถามว่าทำไมถูกจังเลยเพราะว่าเขาดูตามประชากรฮะเขมรพวกนี้มันไม่มีกำลังซื้อไม่มีกำลังทรัพย์แต่บ้านเราไทยเนี่ยเรามีทั้งประชากรที่มากแล้วก็มีร้านค้าร้านเหล้าต่างเยอะที่เขาจะฉายฟุตบอลโลกอะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดราคาแพงทางรัฐบาลไทยของอนุทินตอนแรกเขาก็จะซื้อแต่ว่ามันไม่สำคัญขนาดนั้นก็เลยยกเลิกซื้อไปตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะดูนะฮะก็คือดูตามมือถือลิงก์เถื่อนแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันดูยากนะฮะมันมีวิธีนะนะฮะตอนนี้มันจะมีถ้าในเจดาวไม่ผิดนะฮะกล่องไอ้รับสัญญาณยี่ห้ออินโฟแซดกับไทยแซดแต่อย่างที่พิเศษเขาใช้อะพิเศษใช้ฮะกล่องมันไม่สำคัญขนาดนั้นก็เลยยกเลิกซื้อไปตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะดูนะฮะก็คือดูตามมือถือลิงก์เถื่อนแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันดูยากนี่นะฮะมันมีวิธีนะนะฮะตอนนี้มันจะมีถ้าในเจดาวไม่ผิดนะฮะกล่องไอ้รับสัญญาณ

ข้าโหมดทีวีออนไลน์ในกล่องดาวเทียมนะฮะมันจะมีโหมดทีวีออนไลน์มี VP Radio ด้วยนะมี VP Radio ฟังด้วยนะฮะพอเราเข้าโหมดที่ดูทีวี3579ในกล่องรับดาวเทียมนะป้อมเนี่ยมันจะมีโหมดช่องทีวีของเวียดนามแล้วของลาวซึ่งเวียดนามนะมันจะมีถ่ายทอดสดอยู่ในช่องของเวียดนามเข้าใจว่าน่าจะดูได้ผ่านกล่องรับสัญญาณตัวนี้นะฮะของ InfoSat แล้วก็ ThaiSat นะฮะก็คือทางกล่องดาวเทียมตัวเนี้ยเขาจะไปดึงสัญญาณของเวียดนามนะฮะของลาวเนี่ยเข้ามาแทนอันนี้คือวิธีถ้าเราต้องการดูผ่านทีวีนะฮะแต่ถ้าดูผ่านมือถือก็ต้องหาลิงก์เถื่อนดูนะฮะประมาณนี้ครับเรื่องราวของบอลโลกนะฮะถ้าใครชอบก็ลองหาวิธีดูกันละกันนะครับเนาะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมอยังไม่มาครับพี่โอ้ พี่บอยว่าขอบคุณมากครับขายแพงลิขสิทธิ์อ่ะส่วนประเทศอื่นอย่างพวกเกาหลีจีนนั้นยิ่งแพงนะฮะเพราะว่าเป็นประเทศใหญ่และประเทศพวกนั้นมันมีนักฟุตบอลที่ของประเทศเกาหลีเขาด้วยที่เข้าแข่งขันด้วยถ้ายิ่งประเทศไหนเข้าแข่งขันและเข้ารอบเนี่ยราคายิ่ง

0: นี่คือเพลงวันไหวครับงานจากบอดี้สแลมนะครับมาคู่วัดดีเจครับไปรอโน่นก่อนไปรอรอบหลังๆก่อนนะฮะจากที่4ปีที่แล้วนะแข่งแค่64แมตช์เองพอมาปีนี้เนี่ยเพิ่มการแข่งขันอีก100กว่าแมตช์ค่าลิขสิทธิ์ก็เลยขึ้นนะฮะขนาดทรูเป็นเอกชนยังไม่กล้าซื้อคิดว่าแพงเลยนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะยังไม่ค่อยมันนะเพราะว่าทีมยังเยอะอยู่ไปเน้นดูช่วงหลังรอบหลังรอบน็อกเอาท์นะครับว่าหรือว่ารอบ16ทีมดีกว่าช่วงหลังๆมาก็ลองติดตามดูกันละกันนะฮะจะคิดว่าน่าจะดูได้นะครับคือถ้าดูในมือถือจอมันเล็กไงในกล่องไอ้รับสัญญาณตัวนี้น่าจะได้นะฮะเพราะว่าทองดีเจก็ใช้อยู่เหมือนกันของ InfoSat นะฮะลองเสิร์ชดูใน Google หรือว่า Shopee Lazada ว่ากล่องดาวเทียม InfoSat อย่างเงี้ย InfoSat นะฮะมันจะขึ้นมาหลายรุ่นเลย4 500 5 600แล้วแต่นะฮะแล้วเอามาต่อ Wi-Fi กล่องรับสัญญาณมันจะมีตัวเสารับ Wi-Fi เสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ต่อกล่องครับทีวีแล้วก็ต่อ Wi-Fi เข้ากล่องซะแล้วเปิดโหมดทีวีโหมดแอปทีวีดาวเทียมนะฮะมันจะขึ้นมาเลยช่องทีวีมีโหมดวิทยุด้วยนะมี BP Radio ในนั้นด้วยนะครับฟังวิทยุก็ได้นะครับออนไลน์หรือจะดูช่องต่างประเทศคิดว่าน่าจะได้นะครับน่าจะหาวิธีดูให้ได้อะแต่เขาจะไม่ประกาศนะเพราะมันจะเป็นเหมือนกับผิดกฎหมายอะเขาดึงลิงก์เถื่อนมาประมาณนี้นะสวัสดีพี่ปกป้องนะครับขอเพลงใครคนนั้นด้วยของพลพลนะจ๊ะมาเดี๋ยวสักครู่เปิดสายกันเมื่อกี้น้องหงร้อนยิงเบอร์มาละยิงเบอร์มานี่น่าจะไม่โทรหน้าใหม่ใช่ไหมโทรป่ะโทรหรือเปล่าองั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันที่0840456862นะฮะมีสายมาแล้วอะขอรับสายก่อนได้ไหมงั้นรับสายเลยแล้วกันเนาะมานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้าว่าไงเหรอ
1: ค่ะพรุ่งนี้ฝากบอกพี่โอจับแมวด้วยนะคะพี่วิน
0: ว่ายังไงฮะ
1: ห้าทุ่มนะคะพรุ่งนี้เปเช่ห้าพอง
0: เอาเปเช่ห้าพองใช่ไหมฮะ
1: มาร์คคงสนใจติดไปนวมไหมคะ
0: มาร์คคงสนใจไหมครับมาร์คคงเขาบอกว่าชอบบอลโลกอะตอนนี้น้องหงร้อนดูบอลโลกไหมหรือเฉย
1: ๆดูค่ะดู
0: หรอเอ๊ะเรานี่แปลกเนาะเป็นผู้หญิงดูฟุตบอลงงมากดูทุกอย่าง
1: ดูฟุตบอลค่ะไม่ดู
0: ไม่ได้ดูอย่างอื่นใช่ไหมฮะ
1: อย่างอื่นค่ะ
0: บอลไทยดูไหม
1: บอลไทยไม่ค่อยดูพี่วิน
0: มันทำไมมันกะหลกกะลาอย่างไรหรือไงอุ้ยมันยังไง
1: ทำไมพูดจาแรง
0: พูดจาแรงจังเลยดีเจวินมันไม่สะใจหรอไม่เต็มที่
1: ใช่ค่ะมันเขาเวลาเขาเตะเขาไม่เหมือนบอลฝรั่งอะค่ะพี่วิง
0: มันเต็มที่กว่าใช่ไหม
1: ใช่นักเตะก็หลอกกว่าด้วย
0: อ๋อไปดูคนนั่นเองนะฮะ
1: ไปดูคน มาร์คคุงเขายังเมาไก่เนื้ออยู่ไหมคะพี่วินเพราะว่าเชลซีปีนี้กากมากเลยค่ะ
0: หุย
1: อ๋อลืมไปว่าไปบอลโลกแล้ว
0: ไปบอลโลกแล้ว
1: เออแต่พี่แน่ๆนะคะพี่สนชงเล่าให้แก้วหนึ่งนะคะ
0: ได้เลย
1: ขอแรงๆเน้นๆเลยนะคะวันพักก็ไม่ยั้งนะคะพี่วิน
0: ขอกระแทกเน้นๆนะฮะ
1: ขอเพลงด้วยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงชอบตัวเองตอนที่อยู่กับเธอของบิลกินนะคะ
0: ได้เลย
1: โอเคได้ง่ายรอฟังค่ะพี่วินปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะชอบจริงๆนะความมั่นหน้ามั่นหนวกของน้องหงร่อนนี่นะนะฮะทักทายน้องหงร่อนด้วยนะครับสวัสดีใต้เท้าอุ๊ยพี่ตัวเล็กจากลำปางน้องหงร่อนเรานี่รู้สึกว่าทุกวันนี้เริ่มจะมีเขาเรียกว่าคู่อริเยอะขึ้นนะฮะที่ช่องบีพีรีโอล่าสุดพี่ตัวเล็กจากห้างจากลำปางบอกว่าทักทายน้องหงร่อนนะครับสวัสดีครับตั้นใต้สวัสดีครับใต้เท้ารีนขาวใต้เท้าไม่ใช่หรอนะสวัสดีใต้เท้าว่ะเพื่อบอกว่าแหมมิ้นบอกว่ากระแทกนี่ไม่น่าใช่เล่าเลยนะคะอะไรอ่ะนะพี่ภูมิพัฒน์บอกว่าดีเจครับตามด้วยไหมฮะปารีสฮาพาวครับเราจะตามด้วยเหมือนกันนะฮะปารีสฮาพาวเหรอฮะโอเคได้พี่แชมป์มาละพี่แชมป์มาละมาใครจะนั่งมาเร็วไม่ขับเอฟไม่ขับเอฟซีเป็นเอฟซีใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่คู่อลิใช่ไหมสวัสดีครับพี่แชมป์ครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีว่าไง
2: โทรทันไหมนะมาทำไมทันไหม
0: ทันสิออกน้ำมาอยู่เนี่ยเออ ใช่
2: เอาเพลงเลยหรือเพลงช้าดีครับ
0: เอาเพลงกลางดีกว่า
2: กลาง
0: เพลงช้าก็ได้เออ
2: เอาเพลงช้าเอาเท่าไหร่เท่ากันของวงพัฒน์ก็ได้
0: เท่าไหร่เท่ากันของวงพัฒน์นะได้เลยอ่ะฮะ
2: ครับผม
0: โอเคฝนตกไหมแถวบ้านพี่อ่ะ
2: ตกครับพี่ตกวันนี้คือออกมาทำงานไม่ได้
0: จริงเดีย
2: วใส่เสื้อฝนมา
0: มันฤดูกาลเขาพี่แล้วแต่อารมณ์มันฤดูกาลเขาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้หน้าฝนนะฮะมันจะแล้วแต่อารมณ์เขานะฮะมันจะอยู่ดีๆก็ตกก็อย่างเมื่อวานเชียงใหม่อ่ะเมื่อวานตกแรงมากเวลาเนี้ยวันนี้เงียบกริบเลยขอให้เป็นแบบนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้จะไปเดินขึ้นเขานะขึ้นดอยสุเทพนะฮะขออย่าตกนะถ้าตกพรุ่งนี้จบเจือนะครับอามามิซายนะฮะพี่ตัวเล็กบอกดีเจครับนิดนึงครับดีเจเพลงนี้บวกหนึ่งนะครับฝากบอกคนขอเพลงนี้ด้วยนะครับโดนอกโดนใจมากเลยนะฮะเพลงไหนอ่ะเท่าไหร่เท่ากันนี่แหละฮะใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะฮะพี่โอ๋ว่าดีเจครับวันนี้รื่นไม่ติดครับลื่นไหลไม่ติดใช่ไหมนะฮะสายุริสวัสดีครับขอเพลงอ้าเปล่านะฮะเข้ามาด้วยครับเพลงใสๆหนึ่งเพลงเนี่ยมีสายไหมครับถ้ามีเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อนะนะครับมีเพลงของซิลให้ฟังด้วยซิลเพลงไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ทำไมนะครับเนาะพี่เคียวเพชรนะครับส่งเพลงมาด้วยวันนี้ฝากเพลงนี้เข้ามาเพลงโกดเพลงเวอร์ชัน AI ใช่ไหมลองฟังแลในเวอร์ชัน AI ออกแนวจีนๆหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะครับนะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งครับพี่ตัวเล็กว่าใช่ครับเท่าไหร่เท่ากันวันนี้พี่ตัวเล็กทำไมมาฟังกลางคืนอ่ะเท่าไหร่เท่ากันอาร์เซนอล 5,000 ครับ

0: เพลงที่มีชื่อว่าไม่รู้ทำไมนะครับเพลงจากวงซิลนะที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่อิงด้วยกันละกันพี่อิงวอดิจิเป็นครับพี่อิงนี่อยู่พัทลุงนะพี่อิงผมก็ใช้กล่องดาวเทียม InfoSat เหมือนกันนะครับว่าฟัง BP Radio ผ่าน InfoSat นี่แหละนะว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าฟุตบอลโลกจะเป็นยังไงในปีนี้นะฮะและฝากเพลงมาด้วยบอกว่าอยากจะฟังเพลงติดปีกความคิดถึงมาด้วยนะครับติดปีกความคิดถึงอาส่งเสียงเข้ามาด้วยนี
1: ่พี่วินครับขอเพลงติดปีกแห่งความคิดถึงครับผมคิดถึงครับไม่ใช่คิดถึง
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่อิงนะครับมาจากพัทลุงเลยนะจะอยู่ทางเหนือทางใต้อีสานทักทายกันได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวส่งเพลงพร้อยฟังกันนะครับ

อันแล้วนะครับสวัสดีบีกาลูด้วยกันละกันขอเพลงอะไรยบีกาลูนี่บีกาลูเธอเป็นอะไรทำไมถึงมาก็ทุกทีไม่เห็นมาเลยนะพี่สนมาวันดีใจครับมากินข้าวกันต่อดีกว่าฝากหนึ่งแก้วน้องหงส์ร้อนอีกรอบนะจ๊ะขอหนึ่งแก้วน้องหงส์ร้อนอีกรอบนึงละกันมาพี่สนครับพี่สนมาเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดเสียงแป๊บนึงนะฮะพี่สนนี่เขาจะมีดนตรีนะนี่โอ้โหนะ

0: ูสิดูการคนการชงนะฝากให้น้องหงร้อนด้วยกระการแก้วนี้สะใจกระแทกเล็ดสะใจมากที่สุดครับ จัดให้เลยกันละกันนะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะบิกรูขอเพลงรักก็คือรักให้กับนายช่างด้วยกันละกันนายช่างสันกำแพงเหรอครับนะเดี๋ยวขอก่อนจะใครคนนั้นขอรับสายพี่เสกร่อนก่อนพี่เสกมาแล้วสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่าไงพี่เพิ่งตื่นแล้วสิ
1: เมื่อกี้พี่สนเขาแบบเน้นซะแบบแรงๆเน้นๆเลยนะขอรับ
0: ตามความต้องการของน้องหงร่อนที่โทรเมื่อกี้
1: เนาะเขาสั่งอย่างนั้นเลยเหรอขอรับ
0: เขาสั่งว่าขอกระแทกแรงๆค่ะบอกงี้
1: เฮ้ยแรงๆเน้นๆนั่นใช่เล่าหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ใช่กระแทกปากครับ
1: ต้องชัดๆด้วยนะครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: มันต้องชัดมันต้องชัดชัดด้วยนะครับ
0: ต้องชัดชัดด้วยนะฮะว่าไงวันนี
1: ้แต่พี่สนก็ชงเหล้าน่ากินดีนะ
0: ใช่
1: ขณะผมไม่ค่อยขณะผมไม่กินผมอยู่เว้ยก็คือผมชอบเสียงชอบอันนี้ชอบเสียงตอนกลางใช้เสียงโซดาซา
0: ซาใสมากเลยอ่ะ
1: เราตึ๊กชื่นใจแบบเหมือนกินเบปซี่อ่ะนะ
0: ใช่ใช่
1: เบปซี่นะเหมือนกันเบปซี่นะพี่วิน
0: ใช่
1: ถ้าเราไปกินเบปซี่ที่ไหนรู้เลยนะว่าเบปซี่ในขวดนี้แช่เย็นหรือไม่แช่เวลาถ้าถังเบปซี่ถุงอ่ะ
0: ครับ
1: รู้ไหมพี่วินรู้ไหมคือนั่นแหละเขาเช่าแบบว่าถ้าเราสั่งเบปซี่ถุงหนึ่งครับเขาก็ทำใส่ถุงแล้วก็ดูดอึ๊กเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยเข้าปากรู้เลยว่าไอ้เบปซี่ขวดนี้แช่หรือไม่แช่ถ
0: ้
1: าแบบไม่แช่นะมันจะโอ้โหยังกาก
0: ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นที่อย่างเงี้ยมันดูออกขนาดเลยเหรอฮะดูออกขนาดเลยเหรอ
1: โอ้โหพี่ลองดูนะพี่ลองถ้าเอาเบปซี่มาลองสองขวดหนึ่งแช่ขวดหนึ่งไม่แช่แช่ให้เย็นก่อนเลยนะไอ้ขวดหนึ่งไม่แช่แล้วเทใส่น้ำแข็งอ่ะโอ้โหพี่
0: สุดยอด
1: หน้ามือหลังเท้าเลยอ่ะหน
0: ้
1: ามือหลังเท้าเลยความแตกต่างอ่ะ
0: ต้องลองต้องลอง
1: พี่โอเขาวิ่งเด็กเขาวิ่งไอ้ไลน์แมนไอ้แจ็
0: ค
1: ของเขาน่ะเขาแวะซื้อบ่อยไง
0: ก็จะรู้
1: ตัวคมยังก็แมวเลยตอนนี
0: ้อ้วนพี
1: ตัวคมยังก็แมวเลยเขาถึงชอบแมวอ้วนๆไงต
0: ั
1: วคมปักยังก็แมวเลยตาตัวกลมๆ
0: ใช่
1: แล้วมีตาโตมายังครับ
0: วันนี้ยังไม่เห็นมานะครับยังไม่มา
1: เมื่อวานอุตส่าห์ดีใจนึกว่านางจะให้ไปหาที่บ้านนึกว่าจะไปให้ผมไปหาที่ต้นมะยงชิดแม่ให้ไปหาที่ช่องอื่นไม่อยากจะไปเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ถูกต้องนี่ไม่ถูกต้องนะฮะ
1: มันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวมันไม่ถูกต้องและไอช่องนั้นมันมีในอินโฟแท็กหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ไม่มีไม่มีมันมี YouTube นู่น YouTube
1: โอ้ยไม่ไปเราดูเราเอาเฉพาะอินโฟแท็กครับ
0: เท่านั้นเนาะขายของแล้วบริษัทนานโอ้ยดีจังเลยขายของให้นะ
1: ขอเดี๋ยวโฆษณาเข้า BP Radio
0: ถูกต้องครับ
1: ขอเพลงแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงคลื่นขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ฝากให้ของดำสายใต้ด้วยนะขอรับ
0: น่าจะแอบฟังอยู
1: ่ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับนะคงจำเรื่องราพี่เสกร่อนนะครับนะยังพี่ก็รู้ว่าขอเพลงรักก็คือรักให้กับนายช่างนะฮะนายช่างนะนายช่างสันกำแพงนะฮะทักทายนายช่างสันกำแพงด้วยกันแล้วกันนะฮะพี่ตูนบอกว่าสวัสดีครับดีเจมารอบที่สองแล้วครับขอเพลงทันไหมอาภัพของอลิสมันนะครับไม่เป็นไรเปิดให้ฟังพี่รอสักครู่นะพี่นารอสักครู่นี้มากันเยอะทีเดียวนะครับนะวันนี้ฟังดีเจพูดถึงน้ำท่วมบอกสถานการณ์ตอนนี้เวียงตาลระดับน้ำลดลงแล้วครับอ๋อที่ลำปางนะครับเป็นข่าวเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ำท่วมตอนนี้ปกติแล้วนะครับเนาะลำปางทองแดงร่วงเลยเมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้มาขอรับมาใครคนนั้นครับพลพลนะฮะทักทายเข้ามาช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนเลยนะมาดื้อมาแล้วจ้ะสาวดื้อปิ๊กมาแล้วแอนโมบายสวัสดีด้วยกันละกันนะครับ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใครคนนั้นครับงานจากพลพลนะครับที่ขอไปด้วยนะฮะอ่ะพี่ตุลว่ารอฟังเพลงอยู่นะครับวันนี้วันศุกร์หันษาก็เลยมีโอกาสได้นั่งจิบเบียร์นะฮะพลางๆไปด้วยนานๆทีจะได้ตรงกับวันหยุดใช่ไหมครับพี่ตุลเป็นยังสบายดีเนาะช่วงนี้มีปลาหมึกอบแห้งฝากดีเจวินอีกไหมฮะพี่ตุลเนี่ยเมื่อก่อนเขาส่งปลาหมึกอาหารแห้งทะเลตะวันออกมาให้ดีเจวินเลยนะส่งพัสดุแพ็คเลยถ้ามีโอกาสซื้อมาฝากอีกนะครับอุ้ยดีเจนี่ตลกรับประทานอีกแล้วนะฮะมันอร่อยเนี่ยมันอร่อยนะใจจริงผมอยากจะขอยังหวังเหมือนเดิมแต่มันเปิดไปแล้วเมื่อตอนเย็นอ๋อเลยจะเอาไปนี้แทนใช่ไหมพี่ได้ได้ได้เนี่ยอริสมันใช่ไหมอาพับนะฮะเดี๋ยวตั้งใส่โปรแกรมเอาไว้อย่าเพิ่งหลับก่อนก็แล้วกันนั่งจิบเครื่องดื่มไปเรื่อยๆนะฮะคือดื่มเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะตั้งเพลงให้ฟังกันคืนนี้นะครับเนาะจะได้มีเพื่อนคุยกันอาพับใช่ไหมอาพับอาพับหลานพับป้าพับลุงพับสุปอาเป็นคนพับนะนะครับเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนะมีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายได้รับสายก่อนไหมสงสัยอยากจะหน้าใหม่แน่ๆเลยนะอามาคอยหนึ่งสายอะไรกันช่วงนี้นะฮะเป็นจริงๆก็เป็นสายประจำนี่แหละที่โทรศัพท์มาประจำนี่แหละนะฮะเนาะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดีเจ้าดีเจวินครับ
0: สวัสดีเจ้าขอเพลงอะไรเจ้า
1: ขอเพลงคนแปลกหน้าคนนี้รักเพลงรักเธอที่สุดของมินเจ้า
0: คนแปลกหน้าคนนี้รักเธอที่สุด
1: เจ้า
0: คนโต๊ะก็เจ้า
1: คนมาต้องคิดที่แต่ฟ้าร้องผมยังตกแล้ว
0: อ๋อฟ้าร้องอยู่แต่ยังไม่ตกนะจ๊ะอยากให้ตกไหม
1: ไม่รู้ว่ามันตกเองมั้งค่ะ
0: แล้วแต่อารมณ์ฝนเนาะเออนะฮะได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเน
1: า
0: ะขอบคุณครับฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็แอตตี้เสียงเศร้าซ้อยมากเลยฮะเศร้าซ้อยนะฮะนะครับพี่ตุลว่าได้ครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปหามาให้นะครับสำหรับของฝากจากทะเลภาคตะวันออกใช่ไหมนะอยากฟังเพลงนายรู้ไหมของอาร์มซีโรดอาร์มที่ร้องเพลงโต้รุ่งกันหน่อยนะนะครับงั้นเปิดให้ฟังเลยละกันในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเพลงเย็นๆฟังสบายๆในช่วงนี้นะครับอาม่อชาบูลงแชทด่วนเลยเร็วจะได้ไม่เหงานะลงมาแชทเดี๋ยวนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านายรู้ไหมงานจากอาร์มนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเติมเพลงท้อได้กันตรงนี้กับดีเจครับที่ BP Radio นะครับโปเต้กำลังขับรถอยู่ตอนนี้มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรครับกำลังฟังอยู่บนรถอยู่นะดีไม่เจอฝนฟ้าตกลงมาเนาะนะครับนะ

รักก็คือรักครับเพลงนี้ขอมาจากบีการูนะครับยายบีการูฝากมาครับโปรเตวัดดิเจครับตอนนี้เมื่อกี้ขับรถจากกรุงเทพขึ้นมาภาคเหนือเนี่ยมีฝนตกช่วงเดียวแถวอยุธยาขึ้นเหนือเรื่อยๆนะครับอยุธยาชัยนาทมุ่งหน้าขึ้นเหนือเรื่อยๆดีแล้วฮะถ้ามาเมื่อคืนเมื่อวานน่าจะเจอฝนเยอะอยู่โปรเตเมื่อคืนนี้ตกเยอะนะฮะวันนี้เบาๆชิวๆถือว่าโชคดีขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพี่ตัวเล็กบอกว่าเมื่อกี้นะครับที่เจอเพลงของอาร์เมื่อกี้นายรู้ใหม่เนี่ยเป็นเพลงที่เริ่มเล่นคอร์ดกีตาร์สมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะฮะเล่นกีตาร์เป็นนะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยสมัยก่อนถ้าใครเล่นเป็นนะฮะแต่ดูตอนนี้สิโอ้โหเด็ก14 15เก่งกว่าสมัยก่อนอีกเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์คพี่เขาเก่งทั้งดนตรีกีฬาต่างๆมากมายสมัยยุคเราสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเข้าถึงยากมันไม่มีสื่อเนาะทันสมัยเหมือนยุคนั้นเดี๋ยวนี้นักร้องต่างๆมีโซเชียลในการฝึกร้องเนาะสวัสดีพี่กุ้งนครศรีด้วยกันละกันขอเพลงข้างหลังของแอลกอฮอล์หน่อยจ้าได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับพี่วัดสายลมขอเพลงเข้ามาด้วยนิ้วก้อยเข้ามาด้วยนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วใจนะฮะครับมาส่งเพลงมาขอหนึ่งเพลงพี่ตูนอยากฟังเพลงอาพับหลานพับนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าอาพับของอริสมันพงษ์ลุงรองนะขอบคุณพี่ตูนด้วยว่าเดี๋ยวจะไปหาปลาเส้นทาโร่นะครับปลาหวานปลากรอบต่างๆนะไปฝากดีเจวินหน่อยของฝากจากภาคตะวันออกนะฮะอ๋อเมื่อก่อนไม่มีใครคอยฝึกใช่ไหมฮะเมื่อก่อนไม่มีครูฝึกไม่มีใครสอนนะต้องใช้ความสามารถตัวเองล้วนๆในการเล่นกีตาร์สมัยก่อนถ้าใครเล่นไปนี่คือเก่งมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะมีครูฝึกมีออนไลน์ต่างๆ

ชื่อเพลงว่าอาภัพครับเพลงจากอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับที่ขอไปด้วยนะครับโปเต้จอดแวะซื้อหวยนะครับจอดแวะซื้อหวยนะฮะแหมแวะกินข้าวหรือโปเต้โปเต้รอบนี้เขาตามเลข975 BP Radio นะฮะ975ไปได้เลข976มาตามมาหลายเดือนแล้วไม่ถูกหวยสักทีขอให้รอบนี้ได้ก็แล้วกันโปเต้ไปได้เลขอื่นนะฮะเดี๋ยวมันมะรืนนี้มั้งนะหวยจะออกแล้วนะฮะนะครับว่ากันไปพี่สนบอกว่าดีใจครับถ้ายังได้ไปจีนเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนแล้วจะได้ส่งใบกาดมาให้ FC BP Radio ดูเสียดายสายการบินยกเลิกเลยไม่ได้ไปเลยไม่เป็นไรพี่ก็เมาอยู่บ้านก็ได้พี่สน เดี๋ยวจะให้ฟังพงพัฒน์นะครับเท่าไหร่เท่ากันครับรักเธอที่สุดของมิ้นท์อัธวดีนะครับชอบตัวเองตอนที่อยู่กับเธอของบิลกิ้นติดปีกความคิดถึงครับคลื่นจากแพรนะครับเนาะลองฟังแลครับในเวอร์ชัน AI จีนนะครับแล้วก็นิ้วก้อยจากลิปออยนะครับคนแปลกหน้าคนนี้จากเพลย์กราวข้างหลังจากแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็เมื่อกี้มาคุงขอเพลงใหม่ของเล้าลมใช่ไหมล่าสุดเล้าลมมีเพลงใหม่ร้องกับไฟแอมไฟด้วยคุณฟังเอ๊ะหรือจะเลื่อนมาเปิดก่อนดีเพลงใหม่ของเล้าลมนะฮะและไฟแอมไฟเดี๋ยวขอฟังก่อนเดี๋ยวจะได้เลื่อนมาให้ฟังกันก่อนนะฮะอาจจะนะครับมีชื่อเพลงใครที่ไม่อยู่ในโปรแกรมบ้างเอ่ยนะฮะจะช้านิดหนึ่งนะครับเนาะมาร์คคงบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงใหม่ของฝ้ายแอมฟ้าแล้วก็เล้าโลมชื่อเพลงว่าแสงเหนือนะฮะเพิ่งปล่อยมาเมื่อประมาณสัก2ทุ่มเมื่อกี้นี่เองนะฮะแล้วก็เพลงใหม่ของเฉากล้วยนะฮะชื่อเพลงว่าความรู้สึกของวันนี้มอบให้กับทุกคนนะครับ ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนื้อเพลงความหมายดีๆนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะออยลี่มาป่ะออยลี่ออยลี่ส่งลิงก์เพลงมาไม่รู้มาเปล่านะโปเต้จอดซื้อ M150 ชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะฮะแกงง่วงนะฮะสักหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อนะนี่เท่าไหร่เท่ากันครับของพงพัฒน์วชิระบรรจงนะมอชโวว่าเคยไปซื้อของในเซเว่นแล้วพนักงานถามว่ามีออมเมมเบอร์มั้ยคะมีออมเมมเบอร์มั้ยครับมอชาบูยืนงงอยู่อังกฤษนานไม่รู้จักออมเมมเบอร์นะฮะเพื่อนบอกว่ามีค่ะมี

ของพี่พงอ่ะของพี่เพลงแค่ฝุ่นของพี่ปุ้ยยังไม่ออกสักทีอย่างงงมากเลยรอนานแล้วยังไม่ปล่อยมาสักทีเลยนะครับพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ปล่อยเพลงใหม่มาว่าจะมาแหกหน้าลำไยซะหน่อยไม่ยอมปล่อยเพลงเต็มมาสักทีนะเพลงแค่ฝุ่นนะครับ

เป็นเพลงของพี่พงษ์พัฒน์วชิรบรรจงชื่อเพลงว่าเท่าไหร่เท่ากันนะซึ้งๆเศร้าๆหน่อยนะฮะวันนี้อาโปเต้ได้975และแวะซื้อแผงหวยนะครับระหว่างจอดรถข้างทางบอกว่า79เลขดังหมดเลยดีเจได้975มาแทนอย่าประกาศนะเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะฮะได้หลายใบนะโปเต้นะแม่ขอให้รวยเลยกันโปเต้มาส่งเพลงด้วยกันช่วงนี้นะครับมาคูว่าเห็นเพลงใหม่พี่ปุ้ยลงแค่ท่อนแรกท่อนเดียวนะฮะใช่ฮะเห็นมีท่อนเดียวเพลงใหม่ของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ไม่ปล่อยเพลงเต็มเหมือนสักทีนะรักเธอที่สุดของมิตรอัธวดีครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอที่สุดครับเพลงจากมิ้นท์อัธวดีนะฮะที่ขอไปด้วยแล้วกันนะฮะหรือจะฟังเพลงไปเรื่อยๆกันก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะฮะพี่แล้วบอกว่าดีเจครับถ้าโปเต้ถูกหวยงวดนี้โปเต้จะทำเสื้อแจกสมาชิก BP Radio ทุกคนเลย Radio ทุกคนเลยนะฮะถ้าถูกหวยโปเต้แกจะซื้อเสื้อจัดให้นะฮะแต่จะออกแบบด้วยเทคโนโลยี AI อุ๊ยอย่าดีกว่าพี่เลิฟอย่าแค่คิดก็สยองแล้วนะฮะโปเต้บอกว่าเดี๋ยวจะทำภาพ AI นะครับแล้วก็สกรีนลงเสื้อแจกให้กับทุกๆคนนะอย่าทำนะฮะแค่คิดก็สยองแล้ว ชอบตัวเองตอนที่อยู่กับเธอครับงานจากบิลกินที่น้องหงร้อนอยากฟังนะครับเดี๋ยวมีติดปีกความคิดถึงนะครับคลื่นจากแพรด้วยนะครับลองฟังแลในเวอร์ชัน AI จีนนะครับนิวก้อยจากลิปออยคนแปลกหน้าจากเพลย์กราวด์นะครับข้างหลังจากแอลกอฮอล์แสงเหนือเพลงใหม่จากเล้าโลมด้วย

ลังจากบิวกินนะครับชอบตัวเองตอนที่อยู่กับเธอนะที่นี่หลงหงร่อนขอมาด้วยนะครับเราจะฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะคุยกันไปชนเมามอยกันไปเรื่อยๆคืนนี้ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะคุณผู้ฟังฮะเข้าสู่เวลาห้าทุ่มมีหลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้เลยนะครับพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรบอกว่าขอให้เต้ถูกหวยเนอคนลำปางเหมือนกันนะฮะอยู่ห้างฉัตรหนึ่งคนฝากบอกน้องหงร่อนด้วยนะครับว่าอะไรนะหงร่อนนะครับเจอกันจันหน้าเจอกันใหม่อ๋อจันหน้ามาขอเพลงอีกนะฮะพี่ตัวเล็กนะฮะว่ากันไปหลายคนคืนนี้น่าจะนั่งดื่มนั่งชิลอยู่เนาะน่าจะนั่งดื่มนั่งชิลนะฮะกันอยู่นะฤดูกาลหน้าฤดูกาลหน้าเจอกันใหม่พี่ตัวเล็กว่าดีใจครับฝากบอกน้องของร้อนด้วยว่าฤดูกาลหน้าเจอกันใหม่นะฮะตอนนี้พี่สนแวะซื้อโซจูอีกแล้วซื้อโซจูโอ้โหแวะซื้อในส่วนของมาล่าด้วยน่ากินมากเลยนะมาล่าปิ้งย่างๆหอมๆนะฮะพี่สนนี่ยิ่งดึกนี่ของกินยิ่งเยอะนะฮะเหล้าก็เน้นกับแก้มก็เน้นนะฮะอยู่ด้วยในอิ่มเลยทีเดียวมาล่าก็มาล่าก็มาน้องของรถบอกว่ายินดีค่ะยินดีมากเลยค่ะนะฮะน้องๆส่ง SMS มาบอกว่าที่งานไทยเฟกซ์เมืองทองธานีได้เจอพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยนะคะส่วนวันนี้เจอบิวกิ้นน่ารักมากไหนส่งภาพมาหน่อยสิจะเห็นหน้าน้องหงร่อนส่งมาได้ไหมถ้าอายก็เอาอะไรสติกเกอร์ปิดหน้าก็ได้ได้ไหมเอาภาพถ้าได้ถ่ายคู่กับบิวกิ้นหรือว่าพี่หนุ่มกันชัยส่งมาดูหน่อยส่งมาใน MMS เนี่ยที่เบอร์ BP Radio นี่แหละน้องหงร่อนถ้าอายก็เอาสติกเกอร์รูปหัวใจอะไรก็ได้ปิดหน้าตัวเองก็ได้ให้ใจดูเฉยๆว่าตัวเองมีตัวตนจริงๆอยู่นะว่ารูปร่างเป็นไงหรือว่าใส่ปิดดวงตาอะไรก็ได้น้องหงร่อนบอกว่าได้เจอดาราเจอพี่หนุ่มกันชัยด้วยอ่ะอุ้ยเจอหนุ่มกันชัยด้วยว่ะลองส่งมาน้องหงร่อนนะถ้าพร้อมก็ส่งมาถ้าไม่พร้อมก็ต้องส่งนะฮะเป็นงานไทยเฟกซ์เมืองทองธานีมานะครับนะแหมพี่สนว่าดีใจครับรอมาล่ากับน้องเหมียวหนึ่งตัวน้องเหมียวกำลังทำหน้าคิ้วขมวดอยู่นะโปเต้ว่าดีใจครับห้างฉัตรรถผ่านได้หรือยังได้แล้วนะได้แล้วเนาะน้ำลดแล้วนะครับลดน้ำลดแล้วนะฮะเมื่อวานมีข่าวว่าน้ำท่วมเมื่อเช้านี่นะฮะฝนตกเมื่อคืนที่ลำปางห้างฉัตรนะฮะตอนนี้น้ำลดลงตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงสายๆช่วงเที่ยงแล้วนะครับสามารถผ่านได้ปกติแล้วห้างฉัตรลำปางนะครับนะติดปีกความคิดถึงครับหนุ่มใต้อยากฟังพี่บ้าวอยากฟัง

ื่อเพลงว่าติดปีกความคิดถึงนะครับส่งให้กับคนที่อยู่ห่างไกลนะสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะยายออยลี่เธอจะเบื่อเพลงทำไมเบื่อเพลงยังไม่มีผัวสักทียายออยลี่เธอนะฮะ เปิดเพลงไม่ชอบก็เบื่อมันหน้าค้อนทุบหัวมันนั่งยายออยลี่นะวันนี้ออยลี่มันขอเพลงอะไรมานะขอเพลงบางทีก็อยากจะหายไปนะฮะหายไปสิฮะใครดึงเธอไว้ให้ยายออยลี่ฮะหายไปเลยนะฮะอ้อยนี่นะเดี๋ยวรอก่อนนะจะเปิดให้ฟังนะไว้ช่วงท้ายก่อนอย่าเพิ่งหลับนะฮะตอนนี้ 5:00 นกับอีก 8 นาทีนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะจ๊ะนะกับวันสบายๆนะฮะแซด2นะฮะเมื่อกี้ที่ถามว่าเส้นเกาะคาเนี่ยนะฮะมีน้ำท่วมหมดหรือยังพี่ตัวเล็กบอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับที่ลำปางนะฮะเส้นห้างฉัตรเกาะคานี่น้ำลดหมดแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ตกเยอะจริงๆว่างั้นตกแบบมหาศาลจริงแบบที่เมื่อคืนที่จะจัดรายการไงที่ว่ามีไอ้น้ำเยอะๆน้ำท่วมนะนะครับปีนี้กรมอุตุบอกเอาไว้นะครับว่าฝนจะเยอะในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่ได้มากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะฮะไม่ได้มากและน้อยเกินไปเพลงนี้พิเศษร่อนขอมาครับเพลงคลื่นนะครับเดี๋ยวจะมีเพลง AI นะฮะของเวอร์ชันจีนเนาะของเพลงลองฟังแลให้ฟังด้วยนะ

ฟังอะไรก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เพลงคลื่นของแพรนะครับที่พี่เสกขอมานะฮะพี่เสกบอกว่าเมื่อกี้งานที่น้องหงร่อนไปงานไทยเฟล็กซ์นี่นะครับคนเยอะมากเลยวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่เมืองทองนะฮะคนเยอะมากนะฮะแล้วก็ดาราพิตตี้เยอะมากๆเลยในงานนี้นะครับเนาะใครไปเที่ยวมาก็ส่งใบการมาด้วยสรุปน้องหงร่อนไม่ส่งภาพตัวเองมาใช่ไหมแหมจะดูหน้าดูตาซะหน่อยงานไทยเฟกซ์นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ Impact Arena เมืองทองธานี Challenger 1-3 นะครับเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานใหญ่นะฮะงานไทยเฟกซ์นะส่องของกินนะฮะน้องร้อนซื้ออะไรมาบ้างเราฮะไปซื้ออะไรมาบ้างฮะได้อะไรมากินบ้างเอ่ยนะฮะของแพงไหมเขาน่าจะมีโปรโมชั่นเนาะจัดในงานในห้างนี้น่าจะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับเนาะพี่ภูมิพัฒน์วันนี้เจ้าค่ะฝากเพลงฝากของ PR The Q กล่อมนอนด้วยเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันเดี๋ยวเปิดให้นะอย่าเพิ่งหลับก่อนนะจะพาไปเที่ยวประเทศจีนครับชื่อเพลงว่าลองฟังแลในเวอร์ชั่น AI จีนนะครับลองฟังดูสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะนี่ดนตรีอลังการยิ่งใหญ่มากเลย

นี้เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่น AI นะครับที่ cover เอาไว้เพราะทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับเวอร์ชันจีนนะฮะก็เพราะอีกรูปแบบนะเพลินๆนะฮะสิ่งที่เธอได้ยินนี้นะครับมีพี่เสกร่อนเมื่อกี้น้องของร้องก็ส่ง SMS กลับมาเขาบอกว่าเธอบอกว่างานไทเฟกซ์เนี่ยนะครับมีถึงวันที่30 26-30 4วันแรกจะเป็นวันเจรจาของนักธุรกิจนะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดขายของของประชาชนทั่วไปเข้างานได้เลยรถติดหนักแน่นอนพรุ่งนี้นะฮะโอ้ยขายของทั่วไปคนน่าจะเยอะเนาะราคาของน่าจะจัดโปรโมชั่นในวันสุดท้ายคนน่าจะเยอะนะฮะนะฮะพี่สดพี่เสกไปสิพี่เสกไปสิเผื่อเจอน้องของร่อน จะเจอยังไงก่อนคนล้านแปดนะแม่นะครับว่ากันไปกันละกันนะฮะไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาดูกันได้นะครับช่วงเสาร์ที่นี้สิ้นเดือนด้วยเนาะคนจะออกเดินทางกันเที่ยวกันท่องเที่ยวกันเยอะเลยนะฮะทั่วประเทศไทยนะพี่สนส่งภาพมานะฮะโอ้หม่าล่าน่ากินมากเลยคุณฟังฮะหม่าล่าพี่สนน่ากินมากเลยน่าจะแซ่บอีหลีมากเลยฮะมีน้ำจิ้ม3รสด้วยเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้มิ้นดูดีกว่ามิ้นอยากกินหม่าล่าไหมมิ้นมิ้นอยากกินหม่าล่าไหมท่านน่าจะชอบนะมินนะมินนี่ข้าวหมดเป็นโถนะมินนี่หม่าล่านี่นะไม่ได้กินเฉยๆนะต้องมีข้าวเหนียวด้วยนะฮะข้าวเหนียวหม่าล่าและข้าวสวยหม่าล่าด้วยโอ้โหใช่ไหมครับมินกินคิดดูสิกินหม่าล่ากับข้าวนะมีที่ไหนนะฮะมีที่มินนี่แหละนะฮะเพลงนิ้วก้อยนะครับเพลงนี้เลยต้องขึ้นหน้าจอมิ้นไม่ขึ้นไม่ได้

พลงนี้ชื่อว่านิ้วก้อยนะครับเพลงจากพี่ลิปออยนะครับฝากมาส่งให้ฟังในช่วงนี้ด้วยกับรายการกับเพลงพอที่พร้อมเสิร์ฟในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะตอนนี้มิ้นว่าหิวมาล่ามากเลยนะฮะอภิสนวริจัยครับขอส่งมาล่าให้ดูนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มนะฮะนี่อามาอันนี้ใส่เป็นโซจูใช่ไหมพี่อะโซจูมาวันนี้เป็นโซจูแล้วก็โซดานะฮะนี่พร้อมกับมาล่านะฮะมาล่านี่ฟังเสียงโซจูนี่เขาจะไม่ใส่น้ำแข็งเนาะนี่ชอบมากตอนกลืนนะแล้วก็มาล่า1ไม้นะฮะแม่ชิมลงไปเลยนะครับเอามาส่งให้มิ้นทรมานเล่นๆเฉยๆมิ้นนะฮะนี่จะวินถามหน่อยมิ้นที่ประเทศอังกฤษมันมีพวกของเผ็ดๆแบบนี้ขายไหมมันมีแบบเผ็ดๆแบบนี้ขายป่ะแบบเผ็ดๆแบบว่าโอซิดซาร์ดเนี่ยหรือว่าอาหารของเขาจะออกแนวเนยแนวชีสนะครับแนวของประเภทแบบว่าจืดป่ะเพราะว่าอย่างโรงแรมในประเทศไทยหลายๆโรงแรมนะครับ 99.9% นี่คืออาหารจะจืดหมดเลยเขาจะไม่ทำอาหารรสชาติเข้มข้นเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาจะกินไม่ได้นี่พี่สนบอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะอาหารประเภทนี้ส่วนมากเขาจะขายเฉพาะในไทยในเอเชียนี่คนจีนก็เลยชอบประเทศไทยฮะเพราะมีอาหารเยอะๆอย่างหมูกระทะเนี่ยฮะคนจีนเยอะมากเลยคนจีนเยอะมากเลยนะครับว่ากันไปนะครับพี่สนกลืนแก้วมินว่าดิเจเป็นคำเมื่อกี้พี่สนกลืนไปทั้งแก้วใช่ไหมฮะระวังขำคอนะฮะไม่กลืนแก้วอะไรก่อนกลืนแค่น้ำสิฮะเอามินว่ามีเหมือนกันหรอนะฮะต้องไปร้านจีนหรือว่าร้านเม็กซิกันจะมีรสชาติเผ็ดแบบนี้ใช่ไหมนะครับเพลงข้างหลังจะแอลกอฮอล์ที่ขอไว้เมื่อกี้เดี๋ยวมีเพลงฝากด้วยนะครับ5:27 PM นะครับพี่เอ็มอรันวาสีฟังอยู่เปล่า พี่เอ็มอรันวาสีได้ฟังเพลงใหม่ของคุณเจินเจินหรือยังพี่เอ็มอรันวาสีอยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มา1 ครั้งไม่รู้อยู่เปล่านะฮะเจินเจินมีเพลงใหม่

บอกว่าได้ยินเสียงพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์เมื่อไหร่เนี่ยหน้าลำไยก็ลอยมาตลอดเลยนะครับมันเหมือนแบบมันไม่จบไม่ขาดกันสักทีเนาะลำไยก็ใช่ย่อยเนาะใช่ไหมออยออยในฐานะที่เป็นผู้หญิงระอุ้ยจะบอกผู้หญิงร่านแรงบ้างเลยเป็นผู้หญิงที่คบหลายคนมาก่อนออยรู้สึกยังไงบ้างกับลำไยฮะ เป็นผู้หญิงร่านเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่คบเคยคบกันมากับหลายๆคนคบทีละคนแหมนะฮะมันก็อย่างว่าเนาะนะครับปุ้ยเขาก็พี่ปุ้ยเขาก็เหมือนกับร้องเพลงแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าจิกกัดอะไรเบาๆอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ดูท่าแล้วเป็นคนที่ด่าคนไม่เป็นอ่ะปุ้ยพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะฮะแต่ว่าก็จะใช้เพลงเนี่ยในการที่จะกันแน่กันแหน่นะครับหรือว่าอะไรบางอย่างนะให้คนที่ดูรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยรอเพลงใหม่ของปุ้ยยังไม่มาสักทีนะมาคงฝากเช็คทุกวันนะถ้าเพลงใหม่พี่ปุ้ยมาแล้วส่งลิงก์ให้เจวินด้วยดูเขาปล่อยตัวอย่างมาท่อนเดียวเพราะดีเพลงแค่ฝุ่นนะยังไม่เห็นตัวอย่างมาเต็มๆเลยยังไม่เห็นเพลงเต็มๆเลยมีแต่เพลงตัวอย่างเพลงนี้ชอบเลย

แรกคบให้ผูกพันเนี่ยจะไปรั้งเงินไว้ทำไมโอ้ฟังแล้วเศร้าเนาะฟังแล้วเศร้าเหลือเกินนะครับคนเราบางทีเนี่ยคบกับใครมันต้องดูนานๆนะฮะระยะทางพิสูจน์การเวลานะครับพิสูจน์การเวลานะครับมันจะรู้ทันทีว่าคนเนี้ยเขามาด้วยใจหรือเขามาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคนเรามันจะมีเซนอะไรบางอย่างที่คอยบอกเสมอนะฮะเดี๋ยวรอเพลงเต็มนะฮะเมื่อกี้มาคงส่งอีกท่อนหนึ่งมาให้เป็นท่อนเริ่มใช่ไหมแต่ท่อนฮุกท่อนกลางเนี่ยดีกว่ามันชัดเจนในเนื้อหาดีนะฮะรอเพลงเต็มเนาะชื่อว่าแค่ฝุ่นของแอลกอฮอล์นะฮะเดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเพลงนี้นะครับนะฮะสวัสดีพี่หนุ่มเชียงรายด้วยกันแล้วกันบอกว่าสวัสดีครับมาสะดึกเลยพี่หนุ่มเชียงรายนะครับนะเพลงฝากครับจาก VR The Kill นะครับที่ขอเข้ามาในช่วงเวลานี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับ

ชื่อเพลงว่าฝากครับงานจาก VR The Kill นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะฮะอ่ะดื้อกับไมค์รอบหนึ่งนะฮะไปไหนกันหมดนะ YouTube นะเมื่อกี้อยู่กันเต็มทีเดียวพวกไบโพล่าทั้งหลายเนี่ยมาม่าหายๆนะมาม่าหายๆอ่ะดิวอโลนโผล่มาละอ่ะเรามาคุยกันดิวดื้อออยชาบูหม้อนะฮะลงมามอยกันได้นะครับเนาะอ่ะว่ากันไปแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะฮะวันนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ถ้าอากาศดีแบบนี้นะพี่สนนะคุณฟังฮะพรุ่งนี้เวลานี้เดจวินน่าจะอยู่บนยอดดอยสุเทพแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมนะครับการเดินขึ้นดอยสุเทพอย่างที่บอกไปนะครับขอให้เป็นวันนี้แบบวันนี้นะพี่เลิฟเนาะขอให้เป็นแบบวันนี้ก็ละกันแต่ไม่แน่นะพี่เลิฟนะมันอบอ้าวมันร้อนนะพรุ่งนี้ตกทำไงนะพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมการเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมกันตอน6โมงเย็นนะครับเดินด้วยเท้าเปล่าไม่สิเดินด้วยเท้าเปล่าแต่ใส่รองเท้านะฮะค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปสู่ปลายยอดดอยยอดเขาก็จะมีการสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนยอดดอยยอดเขานะครับในปีที่แล้วปี5345ปีที่แล้วที่ไปกับพี่เลิฟและทีมงานเนี่ยเราไปถึงบนยอดเขายอดดอยในประมาณสัก5ทุ่มเนาะ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มประมาณเนี้ยเดินด้วยเท้ากันไปเรื่อย13กิโลเมตรเนี่ยถึงเวลาประมาณสัก4ทุ่มครึ่งไม่เกิน5ทุ่มถึงแล้วก็ใช้เวลาในการไปสักการะนะครับต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ชมบรรยากาศชมวิวสักครึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับแล้วก็นั่งรถแดงนะครับรถ2แถวเนี่ยลงมาจากเขานะฮะลงมานี่ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ลงเขาเนาะนั่งรถลงมาเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีลงมาปั๊บก็ร้านหมูกระทะรออยู่นะฮะก็ถ้าเป็นแบบถ้ามันเป็นเหมือนแบบเขาแล้วก็เวลานี้น่าจะถึงยอดเขาแล้วก็ชมบรรยากาศสักนิดนึงใกล้ๆเที่ยงคืนก็ลงมานะฮะลงมาจากยอดเขานะจ๊ะก็เดี๋ยวจะส่งบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวพี่เล่าก็จะคงจะอัพรูปนะครับลงใน Facebook กลุ่มของ BP Radio ให้ไปชมบรรยากาศได้กันละกันนะครับเนาะหม้อชาบูสนใจเดินด้วยเท้าเปล่ามั้ยจ๊ะเดินด้วยเท้าเปล่าขึ้นดอยสุเทพสนใจมั้ยฮะมินสนใจป่ะเดบินกลิ้งขึ้นดอยสุเทพกลิ้งลงดอยสุเทพนะครับเนาะไม่ใช่ปัญหาครับดีเจถือขอเฮดท็อปอยู่ถือขอก็เฮดท็อปยังไงนะพี่อะไรนะพี่ตัวเล็กให้ดีเจไปเก็บเห็ดบนดอยเหรอฟ้าใสมากคืนนี้ขอให้มันใสเหมือนพรุ่งนี้พี่เลิฟนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับเราค้างเพลงกันอยู่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ฟังเอ๊ะนัตตี้เขาจะหลับหรือยังอะนัตตี้อะนะฮะนัตตี้ขอเพลงมาหลับหรือยังไม่แน่ใจนะฮะคนแปลกหน้าคนนี้หลับแล้วมั้งเนาะสงสัยนะฮะหลับเดี๋ยวจะข้ามเพลงก่อนนะนัตตี้ตัวเองหลับยังถ้าหลับแล้วถ้ายังไม่หลับยิงเบอร์มาหนึ่งครั้งถ้าไม่ยิงเบอร์แสดงว่าหลับไปแล้วนะครับให้ฟังเพลงของออยลี่แล้วกันบางทีก็อยากจะหายไปเป็นเพลง AI Sad Song Music นะครับเนาะอ๋อพี่ตัวเล็กว่าขาลงมาก็หาเห็ดท็อปลงมาด้วยใช่ไหมฮะก็ดีเหมือนกันนะพี่นะจะได้เอามาผสมใส่หมูกระทะเลยใช่ไหมฮะพี่สดว่าถ้าฝนตกกระม่วนอยู่เนอะก็ได้พี่ถ้ามันตกซี่ๆอะได้อยู่ตกไปปล่อยนะแต่ถ้ามันตกแบบคลึ่งแบบเมื่อคืนนี่ไม่ไหวนะฮะถ้ามันตกเมื่อคืนไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวนักร้องซ่อนแอบนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วเวลาไวจังเลยนะครับชื่อเพลงว่าบางทีก็อยากจะหายไปนะฮะลากหม้อชาบูไปด้วยพี่อิงบอกว่าดีเจครับพอดีว่าออกไปข้างนอกมาไม่ได้ฟังเพลงเลยเพิ่งกลับมาเหรอพี่อิงโอ้ตายไม่เป็นไรนะเพลงที่เปิดไปแล้วแวะไปกินเหล้ามาละสิขอเพลงแล้วไม่ได้ฟังนะไม่เป็นไรพี่

ขอมานะครับชื่อเพลงว่าบางทีก็อยากจะหายไปให้ไกลเลยนะครับบางอารมณ์บางความรู้สึกเนาะอยากจะหายไปให้ไกลไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันสำหรับออยลี่นะครับนะพี่หนุ่มเชียงรายหนุ่มเวียงป่าเป้าวันนี้จะครับที่เวียงป่าเป้าเชียงรายเริ่มมีฟ้าแลบแป๊บๆนะฮะเดี๋ยวขอดูฝนก่อนนะครับตอนนี้ว่ามีฝนตกที่ไหนบ้างนะครับเนาะพี่อิงบอกว่าดีเจครับเพิ่งกลับมาปกติพี่อิงนี่ไม่ได้กินเหล้านะฮะกินไม่ยามจำเป็นจริงๆนะกินพอแบบพอเข้าสังคมนะฮะถ้ากินเร็วมันจะหายใจไม่ทันเนาะหายใจไม่ออกนะฮะอย่าไปกินเยอะกินดีๆน้อยๆเพื่อสุขภาพของเราก็พอนะฮะอย่าไปกินเยอะกินพอมันเป็นกระสายเฉยๆนะฮะตอนนี้ฝนจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 3.4 จุดในประเทศไทยผืนใหญ่นะครับนะฮะผืนใหญ่สุดตอนนี้จะเป็นที่เชียงรายนะครับที่ท่าขี้เหล็กนะที่ท่าขี้เหล็กแม่จันแม่สายนะครับแต่อันนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลงมาที่อำเภอเทิงนะฮะอำเภอเทิงเยอะพี่เลิฟใต้พยาเมียงรายอำเภอเทิงนะครับป่าแดดเชียงคำอำเภอจุนพยาวนะครับอำเภอปงนะตัวเมืองพยาวตกเยอะเลยนะครับนะฮะตัวเมืองพยาวตกเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นผืนกว้างด้วยอำเภอปงนะฮะลากไปเลยไปลากไปถึงอำเภอปัวนะครับข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะครับลงมาถึงอำเภอสองร้องกวางจังหวัดแพร่แล้วก็หยุดที่นี้นะครับที่นี่นะฮะอันนี้ส่วนนี้แล้วก็มันจะเฉียดๆกับเวียงป่าเป้านะแม่ใจเนาะป่าแดดเชียงรายอำเภอพานไม่ยังไม่โดนนะฮะนะครับอันนี้คือโซนของฝนในค่ำคืนนี้ที่ภาคเหนือครับส่วนภาคเหนือตอนล่างจะมีหนักนะโปเต้นะโปเต้เนี่ยจะโดนฝนอยู่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกนะลากยาวไปถึงเพชรบูรณ์ลมสักทีเดียวนะครับลงมาพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์ตกหนักเลยนะครับตกหนักเลยนะฮะหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับลากลงมานะครับไก่ย่างวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีนะครับลากลงมาที่นครสวรรค์บางโซนนครสวรรค์จะไม่เยอะเส้นนครสวรรค์ไม่โดนว่ะเส้นที่โปเต้ขึ้นมานะครับลพบุรีอุทัยนครสวรรค์ไม่มีนะฮะมันเป็นมันเลี่ยงเบี่ยงไปทางฝั่งอีสานนะครับเบี่ยงไปทางเพชรบูรณ์สนักเลยทีเดียวนะครับลากลงมาถึงโคราชตกหนักเลยนะฮะจัมเปอร์ครับจัมเปอร์โคราชฝนตกไหมปากช่องโคราชตกหนักเลยลากลงมาถึงแถวปราจีนบุรีที่พี่อ๋องเลยทีเดียวนะครับมาหยุดที่ปราจีนนะครับแล้วมาหยุดที่อยุธยาลพบุรีนะจะเบาๆหน่อยนะฮะจะเบี่ยงไปทางอีสานเยอะหน่อยนะครับเบี่ยงไปทางอีสานเยอะหน่อยนะทางเหนือสุดนี่คือแบบนู่นเลยฮะจังหวัดเลยนะครับส่วนใต้สุดนี่มาถึงแถวๆปราจีนเลยนะฮะทั้งผืนกว้างเลยนะครับส่วนอีสานทางฝั่งตะวันออกนะครับไม่มีนะทางอุบลราชธานีศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสไม่มีนะครับไม่มีฝนสกลนครนะครับไปมีที่ฝั่งเมืองลาวนิดนึงนะฮะแล้วก็เขมรตกเยอะนะเขมรตกเยอะคุณฟังฮะเขมรเยอะเลยนะครับเขมรทั้งประเทศเขาเลยนะประเทศลาวครับอัตตปือพวกนี้ตกหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ลากข้ามฝั่งไปเขมรเลยนะครับนะลาวเขมรตกอยู่ตอนนี้นะฮะส่วนทางภาคใต้นะครับกรุงเทพไม่มีนะครับภาคใต้จะมีที่สุราษฎร์ธานีกว้างเลยนะผืนใหญ่สุราษฎร์นะลากมาถึงกับตะกั่วป่าเลยนะครับขุระบุรีนะครับนะจังหวัดพังงาครับตกอยู่โปรยปลายภูเก็ตบางส่วนลงมาถึงจังหวัดตรังสิเกานะทุ่งยาวละงูนะครับฉลุงหาดใหญ่นะครับพัทลุงนะกระจัดกระจายกันไปนะครับอันนี้คือแล้วก็ปัตตานีก็ตกอยู่เหมือนกันยะลาปัตตานีนะครับนราธิวาสนะมีกระจายกันไปก็นี่คือภาคใต้นะครับฝนเป็นกระจุกกันไปนะเวลานี้นะฮะอันนี้ก็คือฟ้าฝนในค่ำคืนนี้นะครับเนาะพี่ใจครับระวังนะกินเหล้าจากกระสายจะกลายเป็นนิสัยนะฮะเหมือนพี่สน S99ดิอันนี้ก็คือเรื่องราวของฝนในคืนนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังโดยกันละกันนะครับมากนะฮะพี่คนภูเขาวันนี้ใช่ครับที่จังหวัดตรังปลาเหลียนตอนนี้มีฝนไหมครับตอนนี้คืนนี้อำเภอจังหวัดตรังนี่ในข้อมูลไม่ได้ขึ้นมานะพี่อ๋อมีครับมีแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจังหวัดตรังตัวจังหวัดตกอยู่นะครับนะฮะกันตังนะฮะทุ่งยาวทุ่งว่านะฮะออกเดินทางไปสุดละงูนะฮะมันกระจายไปพี่แล้วโซนที่พี่อยู่ตกไหมครับจะได้ทราบว่าในเรดาร์นี่มันตรงกับข้อมูลจริงที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้พี่คนภูเขาอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเนาะโปเต้บอกว่าตอนนี้กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรก็ไม่ตกนะฮะอาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าผ่านพอดีนะครับมันไม่ได้ไหลมาทางนี้ฝนนะเนาะพี่หนุ่มเชียงรายครับหนุ่มเวียงป่าเป้าครับอยากฟังเพลงนี้ครับจอมอยู่

็ดลับวิชานะครับในตำราครั้งที่หนึ่งนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจอมยุทธนะครับจอมยุทธจอมใจนะฮะเต้ส่งภาพมากำลังขับรถอยู่นะฮะฟังไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆขับขี่เหนื่อยแทนจริงๆโปเต้เดินทางปลายทางสู่ลำปางนะฮะลำปางหนาพี่หนุ่มเชียงรายเป็นเวียงบอกป้าว่าดีเจครับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับลาตีสวัสดิ์นะฮะแล้วก็พี่คนภูเขาหน้าปะเหลียนด้วยป่องหน้าปะเหลียนนี่คนภูเขาหน้าปะเหลียนนะทีนี้เดี๋ยวมีเพลงใหม่ให้ฟังมีเพลงใหม่ของเล้าลมให้ฟังยังไม่ได้ฟังเลยมาคุ้มมีเพลงใหม่ของเล้าลมเพลงนี้ร้องคู่กับไฟแอมไฟชื่อเพลงว่าแสงเหนือนะครับแสงเหนือคือแสงออรูร่านะฮะที่มันเป็นแสงที่มาจากธรรมชาติมันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะครับหลายคนที่มีสตังค์เนี่ยเขาจะไปเที่ยวกันเขาจะไปเที่ยวที่ประเทศแถวขั้วโลกเหนือกันนะครับหลายประเทศแถบนั่นแหละแถบอะไรอะหลายประเทศอะแถวโคโลกเหนือนะฮะมันจะเห็นแสงเหนือเป็นแสงสีเขียวๆมันจะมีความสวยงามโรแมนติกนะครับก็เลยเอามาแต่งเพลงนี้ขอฟังหน่อยสิมันเป็นไงเพลงใหม่ของเล้าลมแล้วก็ไฟแอมไฟออโรร่าครับเพลงที่มีชื่อว่าแสงเหนือแนวไหนนะร็อกหรือเปล่าหรือมีจังหวะดูท่าน่าจะมีจังหวะนะครับเพลงใหม่ครับเล้าลมแอมไฟครับร้องได้กันเอาไว้เพิ่งปล่อยมาตอน2 ทุ่มเมื่อกี้นี่เองนะฮะที่มาคุงขอไว้ครับ

ับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแสงเหนือนะครับแสงเหนือแสงใต้นะครับเราก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนมีความเป็นร็อกนะเพลงนี้เดี๋ยวขอพูดถึงเพลงก่อนนะฮะเพลงนี้ยังมีความคงความเป็นเล้าโลมอยู่มีความเป็นร็อกเป็นสไตล์ของเล้าโลมเลยแล้วก็มีแอมไฟมาฟีเจอริ่งตอนท้ายตอนแรกเข้าใจว่าจะร้องมากกว่านี้นะมีท่อนเดียวท่อนท้ายท่อนฮุกท่อนที่ร้องท่อนฮุกกันนะครับพูดถึงเรื่องราวของเธอที่มีความสวยงามเหมือนแสงเหนือถ้าคนฟังดู YouTube ตรงนี้จะมีภาพแสงเหนือบนหน้าจออันนี้คือภาพที่มิ้นถ่ายนะฮะที่บ้านตัวเองเลยที่มาประเทศอังกฤษเลยนะครับเป็นแสงสีชมพูและแสงสีเขียวมิ้นบอกว่าถ้าเป็นแสงสีชมพูนะเห็นด้วยตาเปล่าเข้มมากๆเลยภาพไปที่มืดๆจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับสีชมพูที่ถ่ายจากห้องเลยส่วนสีเขียวเมื่อกี้จะเป็นแสงที่เปิดหมดกลางคืนในกล้องถึงจะมองเห็นนะสวยงามมากๆเลยไหมสวยไหมบนหน้าจอสวยเนาะหลายคนถามว่าแสงเหนือมันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับแสงเหนือมันเกิดจากพายุสุริยะครับโลกของเราเนี่ยมันจะมีขั้วแม่เหล็กนะฮะขั้วเหนือขั้วใต้นะขั้วบวกขั้วลบอะฮะขั้วลบขั้วบวกนะฮะทีนี้ไอพายุสุริยะที่มันมาจากดวงอาทิตย์นะฮะมันจะวิ่งเข้ามาแล้วมันจะมากระทบกับสนามแม่เหล็กที่อยู่บนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และสนามแม่เหล็กนี้มันจะกันไอพายุรังสีสุริยะนะเข้ามาในโลกแล้วก็เกิดเป็นแสงที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจะเกิดขึ้นเฉพาะขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เท่านั้นนะฮะตรงประเทศของเราอยู่ตรงกลางโลกพอดีเราจะมองไม่เห็นเพราะมันไกลนะฮะประเทศที่อยู่แถบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้จะมองเห็นไหมสวยไหมที่มิ้นส่งมาดูนี่ถ่ายจากบ้านมิ้นเลยที่อังกฤษเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะนะครับอ่ะพี่นุชิโกว่าเพิ่งตื่นขอเพลงไม่ทันเลยมาตื่นเวลาในนี้เวลานี้ใช่ไหมพี่เที่ยงคืนนะตื่นทำไมก่อนฮะตื่นมาฉี่เลยจ้านะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงใหม่แล้วกันนะครับที่หยิบให้ฟังกันด้วยของเราลมในแอมไฟนะเดี๋ยวดิจูนจะล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปแล้วนะพอเข้าสู่เที่ยงคืนแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเดี๋ยวสักครู่เราจะไปนักร้องซ่อนแอบกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเพลงใครจะโดนจกมาเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นเดี๋ยวดิจูนขอล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM กันเลยกันเนาะทางบุญทริกที่กำลังฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ทาง FM ในแอปพลิเคชันเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่ยังไม่หลับแล้วก็ฟังเพลงต่อยาวๆเลย24ชั่วโมงกับเพลงเพราะยุค90 2000กันต่อนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะฮะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ฟังเลือกกัน Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi อ๋อนี่จะเป็นเห็นเค้าอะไรนะมาร์คคูงเค้าเหมือนกับเค้าท้ากันน่ะระหว่าง iPhone กับ Samsung นะฮะว่ากล้องใครจะสวยกว่ากันนะฮะก็มันมีความหลากหลาย iPhone เนี่ยภาพจะสั่นกว่า Samsung แต่ Samsung ภาพจะนิ่งกว่าเวลาถ่ายวิดีโอแล้วว่าเดินเคลื่อนไหวเงี้ยวิดของ Samsung จะนิ่งกว่านะฮะส่วนภาพก็แล้วแต่กล้องนะฮะหรือว่าการตั้งค่าโหมดเป็นแบบไหนของ iPhone จะออกแนวโทนส้มๆหน่อยแต่ของเอา Samsung จะออกแนวสีฟ้าๆหน่อยแล้วแต่คนชอบแบบไหนกล้องนะฮะก็เห็นเค้ามีการแชร์กันในออนไลน์กันได้ยาวมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะจ๊ะเดี๋ยวนักร้องซัดแอบต้อง 2-3 คนเนาะล้ำลาทาง FM ทาง App ทางบนทริกเลยกันแล้วกันเนาะราตรีสวัสดิ์

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด VP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand